0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นรองประธานนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีการตั้งนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเข้าเป็นที่ปรึกษาและยังมีกรรมการจากส่วนราชการสำคัญต่างๆร่วมเป็นกรรมการด้วยทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไปและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: บรรดากองเชียร์ทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าสเปนต่างแสดงความไม่พอใจต่อคิเลียนเอ็มบัปเป้ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสด้วยการร่วมลงชื่อทะลุ50ล้านคนเพื่อให้บอร์ดบริหารเรอัลมาดริดตัดสินใจขายกัปตันทีมวัย27ปีออกจากถิ่นซานติโกเบเนเบลในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากนักเตะรายดังกล่าวได้แสดงพฤติกรรมที่น่าผิดหวังในช่วงที่สโมสรอยู่ในช่วงวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เจ้าตัวเลือกไปพักผ่อนบนเรือยอชต์กับแฟนสาวคนใหม่ระหว่างการพักฟื้นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังเมื่อเร็วๆนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์ท็อตแนมฮอตสเปอร์เสมอลีดยูไนเต็ด1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกาลเชโรเซเรอาอิตาลีนาโปลีแพ้โบโลญญา2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนรายโยบาเยกาโนเสมอคิโรน่า1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลีกาโปรตุเกสริโออาร์ทีเหลือ9คนแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน1-4เบนฟิก้าเสมอสปอร์ติ้งบราก้า2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียอันตะวันแพ้อัลอาลีซาอุดิ1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศนัดที่2มีวอแพ้เฮาซิตี้0-2รวมผลสนัดเฮาซิตี้ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประตูรวม2-0โดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างเซาท์แฮมป์ตันหรือมิดเดิลส์โบต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: การพัฒนาความคิดช่วยเปลี่ยนโลกใบเดิมให้กลายเป็นโลกใบใหม่ที่ดียิ่งกว่าคิดดีชีวิตดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

เหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ 17:00 นวันนี้ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันนี้เวลา 8:00 ถึง 12:00 ขอความร่วมมือประชาชนถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 เนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญแม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่กองพันทหารสื่อสารที่1กำชับฝึกตามแนวทางกองทัพบกคำนึงถึงความปลอดภัยป้องกันภาวะโรคลมร้อนควบคู่ดูแลสุขภาพจิตดำรงการติดต่อสื่อสารครอบครัวลดความกังวลใจสร้างความเชื่อมั่นมุ่งเดินหน้า1ปี1วุฒิเปิดโอกาสเป็นทหารอาชีพเกิดเหตุลอบวางระเบิดทหารพรานพลีชีพ1 10เอกอดิศรคำบุญช่วยบาดเจ็บอีก2ชาวบ้านถูกลูกหลงอีก2พื้นที่อำเภอแว้งนราธิวาสขณะทหารพรานรับคณะผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ตรวจเยี่ยมหน่วยกอรมน.ประณามเหตุการณ์ดังกล่าวฝากประชาชนเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติรัสเซียเสนอตัวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยเสนอย้ายเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านไว้เองลดตึงเครียดโครงการนิวเคลียร์ผู้โดยสารเรือสำราญอพยพกลับประเทศแล้วจับตาต่อหลังพบผู้ป่วยไวรัสหันตาเพิ่มแล้ว9รายพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะเช้าวันนี้วันอังคาร12พฤษภาคม2569ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยคร
0: ับ ค่ะหลายท่านทักทายเข้ามาแล้วคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้างภาคใต้เนี่ยต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะช่วงนี
1: ้ครับ
0: ท่านบอกว่าสัปดาห์นี้โรงเรียนเริ่มทยอยเปิดเทอมกันแล้วค่ะ
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยเช้านี้ฝนพรำๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: คนบางกรวยเหมือนกันเนี่ย คุณดวงรักหนองบัวล่างจากจันทบุรีนะครับทักทายเข้ามามีบางท่านบอกสวัสดีรอบห้องเลย
0: สวัสดีรอบห้องนะคะเช็คชื่อก่อนค่ะเช้านี้ครึ้มๆค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ
1: ครับคุณหนูนานี่จากจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะทักทายกันในยามเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ขอลาวันหนึ่งนะครับให้คุณณัฐจันทรังสีมาทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับเมื่อวานเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตรอำเภอสามงามนะครับวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันหนึ่งพรุ่งนี้ก
0: ็วันหยุดค่ะ
1: วันหยุดเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลนั่นเองนะครับวันนี้ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะเมื่อวานที่พิจิตรก็ฝนตกช่วงเที่ยงวันเนี่ยนะครับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ฝนในภาคเหนือเนี่ยร้อยละ60นะครับภาคกลางและภาคตะวันออกร้อยละ40ถึงร้อยละ60ส่วนภาคอีสานฝนน้อยครับมีเพียงร้อยละ30ถึงร้อยละ40หรือประมาณ 30-40% เนี่ยนะฮะภาคใต้เยอะหน่อย 70% เลยนะครับลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ฝนตกหนักในบางแห่งนะฮะ
0: ค่ะพี่น้องประชาชนที่เดินเรือก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นลมแรงค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเป็นห่วงค่ะ
1: ครับแล้วครับส่งกำลังแรงใจให้ชาวเรือนะฮะ
0: ค่ะ
1: ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคร
0: ับทักทาย FC เพิ่มเติมหน่อยนะคะคุณสุธีเดี๋ยวน้อยใจค่ะพี่ผุสดีกองทัพภาคที่4คุณวีระแล้วก็คุณอาร์ตด้วยค่ะ
1: นี่นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆจากกองทัพภาคที่4จากภาคใต้ต้อง
0: ค่ะคุณผุสดี
1: คุณผุสดีนี่นะช่วยเลยเยอะเลยเลยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังก็ได้กำหนดจัดขึ้นวันนี้ช่วงเย็นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีพระราชพิธีแล้วก็วันพรุ่งนี้13พฤษภาคมโดยมีพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะฮะวันนี้10อังคารที่12พฤษภาคมทำพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือว่าวันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีแบบพราหมณ์ใช่ไหม
0: คร
1: ับจัดขึ้นวันพรุ่งนี้จัดที่ไหนนะครับ
0: ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมแต่โบราณกาลนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ค่ะ12พฤษภาคมทางด้านของสำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังครึ่งวันค่ะช่วงเช้าเวลา 8:30 นาทีไปจนถึงเวลา 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงก็ครึ่งวันเช้าค่ะ 8:00 ถึง 12:00 ซึ่งจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนี่ยจะปิดในเวลา 11:00 ดังนั้นท่านใดไปก็ให้ไปก่อนเวลา 11:00 ค่ะแล้วก็โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพสุภาพบุรุษเนี่ยห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีเนี่ยต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งผ้าถุงค่ะ
1: ครับนี่ก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีนะครับคุณสุจิตเครืออินนะครับก็ทักทายมาจากพะเยานะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันนี้ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพิธี ทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่าง
0: ๆ
1: นะครับเพื่อความอุดมสมบูรณ์และเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรไทยก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นองค์ประธานทุกๆปีเลย
0: ค่ะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันนี้เวลา 17:00 นค่ะอย่างที่คุณสุธีบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะทรงประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนวันพรุ่งนี้13พฤษภาคมค่ะเวลา 8:00 นกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีอย่างมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
1: พรุ่งนี้มีการถ่ายทอดสดไหมครับ
0: มีค่ะ
1: ครับติดตามรับชมได้ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเวลาประมาณ 8:00 นเป็นต้นไปนะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆก็คงจะได้ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพระโคปีนี้จะเลือกเสวยอะไร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พร้อมด้วยคำทำนาย
0: พร้อมด้วยคำทำนายนะคะ
1: ครับ
0: มาในพื้นที่กองบัญชาการกองทบกกันบ้างเมื่อวานนี้ค่ะ11พฤษภาคมท่านพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ไซเบอร์กองทบกค่ะครบรอบ25ปีโดยนำผู้บังคับบัญชาแล้วก็กำลังพลประกอบพิธีส่งเพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยต้องย้อนอย่างนี้นะคะในอดีตเนี่ยกองทบกจัดตั้งศูนย์สารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกองทบกนู่นเลยค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานด้านเทคโนโลยีจากนั้นมีการปรับเป็นศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทบกเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2544จึงถือได้ว่า11พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วยต่อมานะคะก็มีการเปลี่ยนนามหน่วยเป็นศูนย์เทคโนโลยีทางทหารแล้วก็แปรสภาพหน่วยเป็นศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเมื่อปีพุทธศักราช2559เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกค่ะก็รับผิดชอบในเรื่องของปฏิบัติการไซเบอร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปัจจุบันมีพลตรีพงษ์สรรจันทร์สอนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกค่ะ
1: ครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับกองทัพบกก็ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทัพนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถทันโลกทันงานทันข้อมูลข่าวสารและก็ทันคนเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติภารกิจและพัฒนากองทัพต่อไปคร
0: ับค่ะเดี๋ยวนี้โลกเราไปไกลแล้วนะคะทุกอย่างต้องอาศัยเทคโนโลยีมาดูเรื่องของน้องๆทหารใหม่กันบ้างคุณสุธีสัปดาห์ที่2แล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างบางคนเนี่ยเป๊ะมากขึ้นนะโอ้ปรับสภาพจากบุคคลพลเรือนสู่ความเป็นทหารอย่างเต็มตัว
1: เป๊ะนี่หมายถึงอะไร
0: เป๊ะหมายถึงลักษณะท่าทาง
1: หล่อขึ้น
0: หล่อขึ้นระเบียบวินัย
1: ธรรม
0: ะธแมงขึ้นนะคะวิดีโอคอลมาคุณแม่ตกใจอ้อลูกชายเหรอค่ะ
1: แหละเสียงดังขึ้นนะ
0: เสียงดังขึ้น
1: แต่ก่อนพูดอ้อมอ้อมแอมไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำไม่ค่อยชัดถ้อยชัดคำพอเป็นอาหารนี่ก็บอกพูดเบาไม่ได
0: ้พูดเบาไม่ได้
1: ยังสื่อสารไม่เข้าใจกัน
0: ค่ะน้องทหารใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฝึกอาชีพตั้งแต่เข้าประจำการเลยค่ะคุณสุธี
1: ครับ
0: อย่างเช่นหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเขามีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับน้องๆแล้ว

0: ะปลดประจำการค่ะ
1: แปลว่าน้องๆที่เป็นทหารแค่6เดือน
0: ค่ะ
1: ก็มีโอกาส
0: มีโอกาสแล้ว
1: นะครับได้ฝึกวิชาชีพตั้งแต่ต้นเพราะบางคนนี่นึกว่าโอ้โหกว่าจะได้ฝึกก็คงจะผ่านการเวลาไปเป็นปีขึ้นกองร้อยแล้วอะไรแล้วนะครับก็ได้ฝึกตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของใครหลายคนที่อาจจะค้นพบตัวเองว่าถนัดงานช่างนี้ก็ได้นะครับ
0: ตัดผมตัดผมให้เพื่อน
1: บาร์เบอร
0: ์บาร์เบอร
1: ์อาร์มี่แมนนะฮะบาร์เบอร์นะฮะขณะเดียวกันผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ท่านก็ได้ตรวจเยี่ยมแล้วก็พบปะทหารใหม่ภายในค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งได้นำทหารใหม่ตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์แล้วก็เพื่อตรวจเกร็ดเลือดแล้วก็วัดความดันนะครับโดยซักประวัติคัดกรองสภาวะเจ็บป่วยสภาพจิตใจคัดกรองทหารใหม่ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยตรวจสุขภาพช่องฟันด้วยนะครับรวมทั้งการให้ความรู้เรื่องของการเจ็บป่วยให้แก่ทหารใหม่เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงของการฝึกครับ
0: ค่ะที่อุดรธานีค่ะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13เขาฝึกบุคคลท่ามือเปล่าในท่าเคารพให้กับน้องๆค่ะซึ่งถือว่าเป็นท่าพื้นฐานสำคัญมากๆเลยให้น้องๆสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบธรรมเนียมการฝึกมีความเข้มแข็งพร้อมเพรียงสง่างามและมีลักษณะทางทหารที่สมบูรณ์ค่ะ
1: โดยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบโดยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับทำการทดสอบร่างกายทหารใหม่ครั้งที่1เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็เริ่มปรับบุคลิกภาพให้กับทหารกองประจำการที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเขาฝึกค่ายฝึกเขาชนไก
0: ่
1: นะครับอยู่ที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ค่ะผู้บังคับบัญชาท่านก็ห่วงใยนะคะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกอย่างต่อเนื่องรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ค่ะท่านตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1ก็ไปพบปะให้โอวาทให้กำลังใจน้องๆมอบสิ่งของบำรุงขวัญเสริมสร้างกำลังใจให้กับน้องในช่วงของการฝึกนี้ด้วยค่ะ
1: ครับโอ้เมื่อวานคงจะได้ติดตามข่าวทางจังหวัดชายแดนใต
0: ้
1: นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลา 10:30 นาทีครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครับภายหลังเกิดเหตุหน่วยในพื้นที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน
0: ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11เสียชีวิต1นายค่ะขอสดุดีนักรบชายแดนใต้ด้วยนะคะคือ10เอกอดิศรคำบุญช่วยเสียชีวิตค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราได้รับบาดเจ็บอีก2นายด้วยกันคือจ่า10เอกคมกริตฤทธาภัยและอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีทั้ง2นายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนขณะนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ยินว่ามีชาวบ้านมอเตอร์ไซค์ตามมานะคะแรงระเบิดก็ส่งผลให้มอเตอร์ไซค์ล้มได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
1: คือไม่เพียงเฉพาะแต่เจ้าหน้าที
0: ่
1: ประชาชนพลเรือนนี่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์พิสูจน์ทราบพฤติการของผู้ก่อเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดเป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับ
0: ค่ะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือว่าวัตถุต้องสงสัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ในพื้นที่ทันทีหรือว่าโทรไปได้ที่สายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์1341นะคะ4ตัวนี้จำขึ้นใจได้เลยพบเห็นสิ่งบอกเหตุหรือสิ่งผิดปกติต่างๆโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: จะสังเกตเห็นว่านะครับแม้ว่าสถานการณ์โลกเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องของความมั่นคงตำแหน่งชายแดนก็ยังคงต้องปฏิบัติหรือเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการลาดตระเวนนะครับหน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยกำลังพลทหารบกทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาจัดกำลังพลในส่วนของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนเชิงรุกในรูปแบบการลาดตระเวนเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งก็ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าภูเขา

0: พื้นที่เขตชุมชนไทยพุทธแล้วก็พื้นที่บริเวณแนวป่าชายป่าท้ายหมู่บ้านนะครับซัพพอร์ตซ้ายรวมไปถึงพื้นที่จุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่างๆเพื่อเป็นการจำกัดเสรีความพยายามในการปฏิบัติของผู้ไม่หวังดีที่อาจจะลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่การควบคุมดูแลรับผิดชอบของหน่วยเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่คร
1: ับ ค่ะรักษาความปลอดภัยไปด้วยในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตหรือว่าร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สร้างสิ่งดีๆก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4ค่ะท่านเองในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะท่านรองค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการค่ะท่านก็เป็นประธานการบรรยายแล้วก็ขับเคลื่อนงานฮูกุมปากัดหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะที่ศูนย์ประชุมสันติวิธีบ้านกรงนกค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานสู่การทำงานจริงก็มีการบรรยายในเรื่องของการถ่ายทอดแนวทางการนำฮูกุมปากัดไปประยุกต์ใช้เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บางคนสงสัยว่าเป็นอะไรธรรมนูญหมู่บ้านเก้าดีนี่ก็คือหลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนละเชื้อชาติศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราสามารถใช้ธรรมนูญหมู่บ้านเก้าดีอยู่ด้วยกันได้ในความแตกต่าง
0: เรียกว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเราอยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับส่วนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ก็ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ครับลงพื้นที่บ้านทุ่งขมิ้นตำบลตะโลฮะลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเยี่ยมเยียนแล้วก็ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนไทยพุทธตามโครงการหมอเดินเท้าทุกก้าวเพื่อประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ก็ยังได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดพร้อมกับมอบยาสามัญประจำบ้านเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดกันบ้างจับได้ทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะกองกำลังผ่าเมืองทางภาคเหนือนะคะล่าสุดก็ปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคมเวลาประมาณ1ทุ่มครึ่งเนี่ยก็ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-10 คนลำเลียงสิ่งของลัดเลาะตามภูมิประเทศเส้นทางภูเขาขอตรวจค้นแต่กลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เกิดการปะทะนานอยู่5นาทีผู้ก่อเหตุก็อาศัยความมืดหลบหนีไปได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เราปลอดภัยต่อมาจนรุ่งเช้าวันที่11พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน7กระสอบบรรจุยาบ้า 1,800,000 เม็ดมีฝิ่นดิบด้วยนะคะ12กิโลกรัมประมาณนี้ค่ะมีทั้งอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ปลอกกระสุนเต็มไปหมดเลยก็นำของกลางแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับทางตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับขอบคุณกองกำลังผาเมืองด้วยนะครับจับทุกวันทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็เสี่ยงมากนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2110หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ภายใต้การควบคุมทางยุทธการของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีก็ได้บูรณาการร่วมกับสถานีเรือสังคมนรขอเขตหนองคายและก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่สกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมแม่น้ำโขงพื้นที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังพื้นที่ตอนในระหว่างการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบเรือเป็นเรือกีบหางยาวนะครับติดเครื่องยนต์เล่นมาจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาเทียบฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณบ้านปากโสมตำบลผาตั้งอำเภอสังคมพร้อมบุคคลต้องสงสัย2รายนะครับจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบแต่ว่าผู้ต้องสงสัยก็อีกแล้วนะฮะพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมได้นะครับ1รายจากการตรวจค้นบริเวณโดยรอบก็พบยาบ้าซุกซ่อนภายในถุงเป็นถุงย่ามแบบสะพายนะครับจำนวน13มัดด้วยกันรวมแล้วก็ 27,000 เม็ดนะครับพร้อมกับตรวจยึดรถจักรยานยนต์1คันเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจนับอย่างละเอียดนับของกลางนะครับก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของวาตภัยกันบ้างนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ก็ร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรเสาหินคณะครูโรงเรียนบ้านเสาหินแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยไปซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเสาหินหลังต้นไม้โค่นล้มทับอาคารเรียนค่ะก็พังเสียหายนะคะในพื้นที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันก็ร่วมกันซ่อมแซมแล้วก็วางแผนการซ่อมแซมต่อไปเพื่อให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
0: ใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยเนี่ยนะครับไปดูเรื่องการประชุมวิชาการนานาชาติ วพบวิทยาลัยพยาบาลกองทบกนะครับเชิญร่วมงานนี้นะครับเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่2นะครับผ่านระบบออนไลน์ปีนี้ก็ครบปีที่63แล้วนะครับวิทยาลัยพยาบาลกองทบกจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคมนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับโดยวิทยาลัยพยาบาลกองทบกเจ้าภาพหลักนะครับร่วมกับสมาคมพยาบาลทหารบกกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็ชมรมพยาบาลศรีเหล่าจะเป็นเจ้าภาพร่วมผนึกกำลังเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้มีความพร้อมในทุกสถานการณ์ครับ
1: ค่ะล่าสุดพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนโกมลผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทบกก็นำคณะผู้บริหารครูอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลกองทบกเข้าพบท่านศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วท
0: ่
1: านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ8เมษายนขอบคุณที่ท่านเองเนี่ยจะมาให้เกียรติเป็น keynote speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับเอาละครับตอนนี้ให้ระวังเรื่องของเชื้อไวรัสฮันต้าเหรอฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขให้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้รายงานพบมีผู้ติดเชื้อกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ด้วยนะ
1: ค่ะในไทยก็ยังไม่พบนะคะ
0: ครับ
1: รอติดตามกันต่อไปเวลาหมดแล้วค่ะ
0: ครับนี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐบาลเปิดตัวไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและรฟมแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีซอย10ถึง12ตั้งแต่4ทุ่มคืนนี้จนถึง30มิถุนายน69เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จับตากระทรวงการคลังจะเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งจะเป็นการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทจากการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและต้องติดตามด้วยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือวาระสำคัญเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือไม่ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโก14นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะไปแถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4 13นาฬิกา30นาทีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่บริษัทในย่านจตุจักรและวันนี้รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี12ถึงซอยเพชรบุรี10เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีคราชเทวีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา4ทุ่มถึงวันที่30มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันที่13พฤษภาคม2569ซึ่งตรงกับวันพฤชมงคลตั้งแต่เวลา 0:01 น.ถึง 24:00 น.ประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนอีกด้วย
5: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลย
1: วันกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลย
1: วันกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี
1: ้ฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ081

0: 0808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม

0: ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและสองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้นว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญกรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจรวบคนร้ายลักลอบลำเลียงไอซ์300กิโลกรัมจากภาคอีสานมูลค่ากว่า33ล้านบาทและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขนบุหรี่เถื่อนที่จังหวัดตากยึดของกลางได้จำนวนมากสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: ช่วยพ่อ

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ช่วยลดกลิ่นป

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
2: ตำรวจรวบ2แก๊งยาปักน้ำลักลอบลำเลียงยาไอซ์จากภาคอีสานนำเข้ามาซุกซ่อนในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยพร้อมของกลางเป็นไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ากว่า33ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด2รายพร้อมตรวจยึดยาไอซ์300กิโลกรัมสืบเนื่องจากชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำลังการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดจำนวนมากจากนั้นได้ขยายผลพบยังมีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่สมุทรปราการรายอื่นอยู่อีกโดยจะทำหน้าที่เป็นนักบินลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคอีสานเพื่อนำมาพักไว้ในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยก่อนลักลอบจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปต่อมาสืบทราบว่ากระบวนการค้ายาเสพติดรายดังกล่าวขึ้นไปรับยาเสพติดจากผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อนำมาเก็บซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ชั้นในจึงวางแผนเข้าจับกุมได้ในที่สุดจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นนักบินลำเลียงยาเสพติดมายังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามคำสั่งของเจ้าของยาเสพติดณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกุมผู้ต้องหาพบอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละอำเภอท่าสองยางลักลอบขนบุหรี่เถื่อนจำนวน 70,000 มวนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบพบกลุ่มคนจำนวน3คนถือสิ่งของต้องสงสัยในลักษณะหลบเลี่ยงจุดตรวจความมั่นคงเมื่อตรวจสอบพบเป็นบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์จำนวน 3,500 ซองบรรจุในกล่องซึ่งเป็นกล่องกระดาษ7กล่องรวมจำนวน 70,000 มวนเจ้าหน้าที่จึงมีการจัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดแจ้งประสานศูนย์ราชการแม่สอดสัมประสานมิตรแม่สอดตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่345ร่วมกันตรวจสอบและยึดโดยสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้3คนเป็นสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นชายทั้งหมดอายุระหว่าง25ถึง45ปีทั้ง3พักอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ละอยู่ในพื้นที่โซน4จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าในมีรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนนำบุหรี่ดังกล่าวมาส่งให้กับผู้ต้องหาที่บริเวณศาลาที่พักริมทางซึ่งห่างจากจุดตรวจประมาณ500เมตรและเพื่อนำบุหรี่ดังกล่าวไปส่งให้กับผู้รับในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละเพื่อนำไปขายให้กับลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างในการขนผ่านด่านคนละ400บาทเจ้าที่จึงมีการนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากธรรมตาครับ
2: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มที่ประธานสภาอิหร่านกล่าวว่ากองกำลังของอิหร่านพร้อมจะตอบโต้การรุกรานใดๆอย่างสาสมและย้ำว่ายุทธศาสตร์และการตัดสินใจที่ผิดพลาดย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดเสมอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาจะนำเรื่องการขายอาวุธให้กับไต้หวันและคดีจิมมี่ไหลเจ้าพ่อสื่อฮ่องกงที่ถูกจำคุกไปหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการพบกันที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้เรือสำราญที่พบการระบาดของไวรัสฮันตาต้องเข้าเทียบท่าที่เกาะเดเนริเฟของสเปนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเพื่อให้ผู้โดยสารที่เหลือสามารถลงจากเรือได้อย่างปลอดภัยก่อนที่เรือลำนี้จะออกเดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ตามมาในย่านใจกลางนครเซาเปาโลของบราซิลส่งผลให้บ้านเรือนประมาณ10หลังพังราบมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก3คนเบื้องต้นคาดว่าเหตุระเบิดเกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG นิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
6: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม

0: ำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคน
1: สวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจอด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: กุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ผู้โดยสาร6คนสุดท้ายและลูกเรือบางส่วนของเรือสำราญ MV Hondius ของบริษัท Ocean Way Expedition ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสฮันตาที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งของเกาะเตเนริเฟของสเปนได้ขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วโดยผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย4คนชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย1คนและชาวนิวซีแลนด์1คนทุกคนถูกพาตัวลงจากเรือ MV Hondius โดยขึ้นเรือเล็กไปยังเกาะเตเนริเฟก่อนจะขึ้นเครื่องบินไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อกักตัวการลงจากเรือครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของปฏิบัติการที่ซับซ้อนซึ่งจนถึงขณะนี้มีการอพยพและส่งตัว94คนกลับประเทศที่พำนักอาศัยหลังจากเรือ MV Hondius ออกเดินทางจากตอนใต้ของอาร์เจนตินาเป็นเวลา41วันโดยยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาบนเรือลำนี้ยังคงที่อยู่ที่3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์2รายและชาวเยอรมนี1รายโดย2รายยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาด้านองค์การอนามัยโลกแถลงว่าขณะนี้มีผู้ป่วย7รายยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสและอีก2รายที่ต้องสงสัยซึ่งราย1เสียชีวิตก่อนได้รับการตรวจและอีกรายอยู่ที่เกาะติสตันดากุนยาเกาะห่างไกลในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ซึ่งไม่มีการตรวจหาเชื้อไวรัสในพื้นที่ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคตับอักเสบจากกรมควบคุมโรคอาการและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
6: คู่มือสุขภาพ
7: โรคตับอักเสบผู้ที่ติดเชื้ออาจจะไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงถึงขั้นตับวายอาการที่พบบ่อยได้แก่มีไข้ปวดท้องถ่ายเหลวอ่อนเพลียปวดตามข้อเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองอาจมีการปวดบริเวณตับใต้ชายโครงขวาหรือบริเวณลิ้นปี่ปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติหรืออุจจาระสีซีดในบางรายอาจพบผื่นในผิวหนังภาวะหลอดเลือดอักเสบไตอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยมีระยะการฟักตัวเฉลี่ย 28-30 วันมาตรการในการป้องกันตนเองที่แนะนำคือสุกร้อนสะอาดโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบๆสุกๆและกรณีที่อาหารปรุงไว้เกิน2ชั่วโมงควรอุ่นให้ร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้งพร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและใช้สบู่ล้างมือก่อนปรุงอาหารและรับประทานอาหารหลังขับถ่ายหลังดูแลผู้ป่วยหรือหลังสัมผัสสิ่งสกปรกเลือกบริโภคอาหารและน้ำดื่มน้ำแข็งที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและมีบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะใช้พาหนะอุปกรณ์ส่วนตัวในการรับประทานอาหารและน้ำดื่มรวมถึงเลือกวัตถุดิบที่สะอาดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ชนาการเหลื่อมทองเรียบเรียง
8: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
5: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครู

0: ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือย่าแพรกเข้าต่อดอกมะเขือค่ะย่าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแรงสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่12พอเพียงอย่างสมดุลค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คนที่อยู่ในประเทศต้องมีคุณธรรม
3: ก็เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ไม่ใช่จะรู้คิดค้นจนสร้างสินค้าออกมาแล้วโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผลกระทบแก่คนรอบข้าง
2: ถ้าฉลาดหรือมีสติปัญญาโดยไม่มีคุณธรรมหนุนหลังเนี่ยมันพังในหลวงท่านตรัสว่าความรู้ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องเคียงคู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: หลักเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลรอบคอบรอบรู้และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมเพราะคุณธรรมจะเป็นตัวสร้างสมดุลไม่ให้ใช้ความรู้ในทางที่ผิดชุมชนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆในเรื่องนี้คือชุมชนบ้านเหล่ากกหุ่งตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่นี่เคยเป็นผืนดินแห้งแล้งเหมือนกับพื้นที่อื่นในแถบอีสานชาวบ้านก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังแต่ทุกวันนี้นะคะคนในหมู่บ้านต่างก็มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่หลวงพ่อสุธีชาคโรเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่ากกหุ่งผู้มาช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยหลวงพ่อสุธีได้พยายามปลูกฝังคุณธรรมความอบอ้อมอารีมีน้ำใจให้แก่ชาวบ้านพร้อมกับปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยท่านได้ริเริ่มการปลูกป่าให้เห็นเป็นตัวอย่างในเวลาเพียง5ปีชุมชนแห่งนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบริเวณวัดและรอบๆหมู่บ้านบางคนที่เคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างการปลูกต้นหม่อนหรือมันสำปะหลังก็หันมาทำวรรณเกษตรพืชผลผักปลากลับมามีให้กินมีให้ขายช่วงหน้าร้อนหมู่บ้านก็ไม่แห้งแล้งเหมือนพื้นที่รอบๆและชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันมากขึ้นหลวงพ่อสุธีชาคโรให้ข้อคิดว่าการพลิกฟื้นสิ่งดีๆเหล่านี้ต้องเริ่มต้นที่คนค่ะ
2: ถ้าบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ขวนขวายในกิจที่ชอบทำก็ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องหนุนหลังพอมีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยบรรณเขาก็จะเห็นค่าเพราะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะเห็นค่าของธรรมชาติเห็นค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมเอ๊ะทำไมเกิดภัยแล้งพอพวกเธอพูดว่าภัยแล้งมันเกิดขึ้นจากพวกเราตัดไม้ต้นไม้ป่าเขาเอาอย่างนั้นพวกเรามาร่วมแรงแข่งขันกันปลูกต้นไม้เถอะแล้วปลูกก็ต้องดูแลไม่ใช่ปลูกปล่อยปลาละเลยปลูกแล้วก็ปล่อยให้ฝูงโคกระบือเหยียบย่ำเข้าไปในระหว่างที่มันยังเล็กไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันว่าให้มันโตก่อนค่อยปล่อยฝูงโคกระบือเข้าไปอันนี้เราต้องให้มันมีวิวัฒนาการอาศัยซึ่งกันและกันในโลกของการอยู่ร่วมกันในคือมนุษย์โลกของธรรมชาติวิทยานิเวศวิทยาก็ให้อาศัยคือกูลกันให้อาศัยกันโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์โลกนะจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะดีไม่ดีจะงามไม่งามเย็นไม่เย็นเงียบไม่เงียบอยู่ที่พวกเรา
4: เมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเกี่ยวข้องและสำคัญกับชีวิตแล้วเราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรหลวงพ่อสุธียกตัวอย่างสิ่งที่จับต้องได้ใกล้ตัวเราที่สุดคือการปฏิบัติต่อธรรมชาติค่ะ
2: หลวงพ่อต้องการให้คนหยุดคิดแล้วมองธรรมชาติที่ตัวเองกำลังปรุงแต่ง
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกพื้นที่ภายใน3เดือนกำชับข้าราชการห้ามยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งด่วนทุกพื้นที่เอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนตั้งเป้าขุดรากถอนคนอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในไทยกำชับข้าราชการห้ามพัวพันกับต่างด้าวที่กระทำผิดหากพบเอาผิดทั้งอาญาวินัยร้ายแรงคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจเอกกิจดาพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนให้ตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้สั่งการมาตรการ3ระยะได้แก่1มาตรการเร่งด่วน3เดือนเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างให้ทุกหน่วยตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบจัดทำฐานข้อมูลกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวเป้าหมายที่มีพฤติการการกระทำผิดในทุกรูปแบบ2มาตรการระยะกลางขุดรากถอนโคนขับเคลื่อนการปฏิบัติ 6-9 เดือนให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อที่จริงเอกสารหลักฐานต่างๆร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง3มาตรการระยะยาวระยะ 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวโดยเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าถึงและตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโผพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดหากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงจังหวัดปทุมธานีพร้อมทีมทนายความได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยได้รับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีที่มีการตรวจพบพยานหลักฐานว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์นำเงินของวัดไปจ่ายโบนัสให้กับลูกศิษย์หลักแสนบาทต่อคนในช่วงปี2555ถึง2559ซึ่งเข้าข่ายใช้เงินวัดผิดวัตถุประสงค์โดยขณะนี้ตัวพระอาจารย์คึกฤทธิ์ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำการเดินหน้าตามโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งเพื่อเติมน้ำช่วยประชาชนในยามที่ขาดแคลนน้ำเป็นอีกภารกิจที่กองพันทหารช่างที่52ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ช่างที่52กรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งภายใต้โครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในอำเภอหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้านปริมาณรวม 6,000 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ำใช้ให้กับประชาชนจำนวน10ครัวเรือนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งนี้กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818
8: มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818
8: มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818
8: มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818
8: มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818
8: มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818
8: จัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: การลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
2: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราเป็นอย่างไร
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
3: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
1: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินและการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
3: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
1: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
3: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
3: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
2: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
3: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
2: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟองลมละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
3: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
3: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
4: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2540
0: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงิน

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

รรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสีหศักดิ์เตรียมเสนอทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60เหลือ30วันย้ำเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงถูกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
7: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สีหศักดิ์เตรียมเสนอทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60เหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ลดปัญหาอาชญากรรมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันหรือ30วันเพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติว่าเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเรามีวีซ่าหลายประเภทแต่สำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวเห็นว่า60วันอาจจะเยอะเกินไปแต่จะมีคนที่เข้ามาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจึงเสนอขอลดให้เหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมที่จะเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แต่ตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเลื่อนออกไปก่อนขณะนี้กำลังเร่งรัดเสนอในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องไปสอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายศิริศักดิ์มองว่าเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจจะเกินความจำเป็นจะได้ดูว่าสามารถยุบรวมได้หรือไม่และหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยลำดับแรกจะทำในเรื่องของวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อนส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพิ่งออกมาให้ความเห็นเรื่องการลดระยะเวลาวีซ่านั้นนายศิริศักดิ์ยืนยันไม่เป็นความจริงเพราะเคยให้ความเห็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ขณะนี้ก็ได้มีการดำเนินการในภาพรวมทั้งหมดและประเมินหลักเกณฑ์ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนักหรือยกเลิกวีซ่าหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายศิริศักดิ์ย้ำว่าเราไม่ได้มุ่งประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษแต่มุ่งจัดกิจกรรมที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเข้มสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสร้างความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการพร้อมเชิญชวนใช้น้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดรายจ่ายได้7บาทต่อลิตรและลดฝุ่นพิษคุณศศิดาราสิงห์เนตรรายงานค่ะ
10: นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินโดยใช้รถโมบายหน่วยเคลื่อนที่เร็วสุ่มตรวจคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันแบบทันสมัยสามารถตรวจสอบและรายงานผลได้ทันทีช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบโดยพบว่าน้ำมันในสถานีบริการแห่งนี้ทุกชนิดมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานจึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติ๊กเกอร์ที่หัวจ่ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าตรวจสถานีบริการน้ำมันในเขตอำเภอเมืองและรอบนอกให้ครบ100แห่งรวมถึงขยายไปยังจังหวัดลำพูนลำปางและแพร่อีก180แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569 โอกาสนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ยังได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกรวมถึงเจ้าของรถที่สามารถเติมน้ำมันดีเซล B20 ได้ให้หันมาใช้น้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกหลักเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7 บาทต่อลิตรทั้งยังช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 จากยานพาหนะคืนอากาศสะอาดให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยศศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
11: เราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
14: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่น

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือในเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู
4: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
5: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้กลางวันของวันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะครับผมณัฐธาจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมาพร้อมกับทีมงานนะฮะคุณมาณัฐมนภักธนนัทคุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทั้งทางสถานีวิทยุแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นหน้าค่าตาเรา2คนนะครับในบรรยากาศสดๆก็สวิตชิ่งนะครับมาดูกันที่เพจ Facebook Army Radio เป็นกำลังใจให้กับทีมนักจัดรายการของเรากันได้นะครับเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม่ต้องเกริ่นนำกันก่อนนะเพราะว่าที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าเนี่ยคึกคักเลยทีเดียวคุณสุภาพรครับก็ช่วงเวลา 9:30 นาทีนะทางด้านของท่านนายกอนุทินเนี่ยพร้อมด้วยคุณสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็เป็นประธานในการเปิดโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดรถราคาช่วยประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นสีสันของเช้าวันนี้เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็ทันทีที่นายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางมาเปิดงานค่ะท่านก็ได้ขับรถพ่วง3ล้อค่ะที่ดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวงพร้อมด้วยนางสุภจีรอบตึกสันติไมตรีนะคะก่อนที่จะมีการขับรถ3ล้อไปยังหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะสวมบทบาทเป็นพ่อค้ารถพุ่มพวงนะคะขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาค่ะถ้าใครรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของเรานะคะที่มีการไลฟ์สดในขณะนี้ค่ะเราก็จะมีภาพขึ้นนะคะเป็นไงคะน่าสนใจไหมคะนี่ถ้าเป็นเราสองคนนะก็เป็นคุณณัฐา
0: เนี่ยนะก็ดูบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากนะคุณสุภพรนึกถึงเอ๊ะในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตามต่างจังหวัดเห็นอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ตามแบบเป็นไซต์ก่อสร้าง
0: แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้อาจจะคุ้นเคยกันนะครับซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเนี่ยนะครับเขามีเป้าหมายก็คือดำเนินการ3เดือนด้วยกันนะครับเริ่ม15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับ30วันอันนี้นะครับก็จะเป็นการนำสินค้าอุปโภคบริโภค14รายการจากผู้ประกอบการ12รายมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับในช่องทางใกล้ชุมชนอย่างเช่นนี้เลยรถพุ่มพวงนะครับรถพุ่มพวงก็จะเป็นลักษณะที่มีรถจักรยานยนต์ที่เป็นพ่วงข้างอ่ะนะแล้วก็มีในส่วนของผักมีในส่วนของเนื้อสัตว์อะไรก็ตามแต่เนี่ยไปจำหน่ายขี่ไปตามบ้านเรือนของประชาชนรถกระบะรถยนต์ด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะเนี้ยซึ่งก็จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ผลกระทบจากราคาสินค้าที่มันพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับ
1: ค่ะโดยรัฐบาลก็คาดว่าโครงการนี้นะคะจะสามารถที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนค่ะได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ3เดือนนะคะในส่วนของจุดจำหน่ายสินค้าในเบื้องต้นเนี่ยจะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศเนี่ยรวม 3,800 คันด้วยกันจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดและร้านค้าชุมชนค่ะ129ร้านซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงห้างค้าปลีกหรือแหล่งจำหน่ายขนาดใหญ่ได้ไม่สะดวกนั่นเองค่ะ
0: อันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแหมนักข่าวชอบกันจริงๆวันนี้สื่อสายทำเนียบเนี่ยไปรุมกันอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยนะไปคอยถ่ายรูปท่านนายกตอนที่ขับรถพุ่มพวง
1: ก็เป็นสีสันนะดูแบบว่าไม่เป็นทางการเท่าไหร
0: ่ช่วงเช้าที่ทำเนียบที่ผ่านมา
1: อัน
0: นี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแหมนักข่าวชอบกันจริงๆวันนี้สื่อสายทำเนียบเนี่ยไปรุมกันอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยนะไปคอยถ่ายรูปท่านนายกตอนที่ขับรถพุ่มพวง
1: ก็เป็นสีสันนะดูแบบว่าไม่เป็นทางการเท่าไหร
0: ่ช่วงเช้าที่ทำเนียบที่ผ่าน
1: ม
0: าอันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแหมนักข่าวชอบกันจริงๆวันนี้สื่อสายทำเนียบเนี่ยไปรุมกันอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยนะไปคอยถ่ายรูปท่านนายกตอนที่ขับรถพุ่มพวง
1: ก็เป็นสีสันนะดูแบบว่าไม่เป็นทางการ เท่าไหร่
0: ช่วงเช้าที่ทำเนียบที่ขาด
1: อัน
0: นี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแหมนักข่าวชอบกันจริงๆวันนี้สื่อสายทำเนียบเนี่ยไปรุมกันอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยนะไปคอยถ่ายรูปท่านนายกตอนที่ขับรถพุ่มพวง
1: ก็เป็นสีสันนะนะดูแบบว่าไม่เป็นทางการเท่าไหร
0: ่ช่วงเช้าที่ทำเนียบที่ขาด
1: อัน
0: นี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแหมนักข่าวชอบกันจริงๆวันนี้สื่อสายทำเนียบเนี่ยไปรุมกันอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยนะไปคอยถ่ายรูปท่านนายกตอนที่ขับรถพุ่มพวง
1: ก็เป็นสีสันนะนะดูแบบว่าไม่เป็นทางการเท่าไหร
0: ่ช่วงเช้าที่ทำเนียบที่ขาด
1: อัน
0: นี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแหมนักข่าวชอบกันจริงๆวันนี้สื่อสายทำเนียบเนี่ยไปรุมกันอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยนะไปคอยถ่ายรูปท่านนายกตอนที่ขับรถพุ่มพวง
1: ก็เป็นสีสันนะนะดูแบบว่า

0: เป็นทางการเท่าไหร่
1: ช่วงเช้าที่ทำเนียบที่ผ่าน
2: อัน
1: นี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแหมนักข่าวชอบกันจริงๆวันนี้สื่อสายทำเนียบเนี่ยไปรุมกันอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยนะไปถ่ายรูปท่านนายกตอนที่ขับรถพุ่มพวง
0: ก็เป็นสีสันนะดูแบบว่าไม่เป็นทางการเท่าไหร
1: ่ช่วงเช้าที่ทำเนียบที่ผ่าน
2: อัน
1: นี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแหมนักข่าวชอบกันจริงๆวันนี้สื่อสายทำเนียบเนี่ยไปรุมกันอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยนะไปถ่ายรูปท่านนายกตอนที่ขับรถพุ่มพวง
0: ก็เป็นสีสันนะดูแบบว่าไม่เป็นทางการเท่าไหร
1: ่ช่วงเช้าที่ทำเนียบที่ผ่าน
2: อัน
1: นี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแหมนักข่าวชอบกันจริงๆวันนี้สื่อสายทำเนียบเนี่ยไปรุมกันอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยนะไปถ่ายรูปท่านนายกตอนที่ขับรถพุ่มพวง
0: ก็เป็นสีสันนะดูแบบว่าไม่เป็นทางการเท่าไหร
1: ่ช่วงเช้าที่ทำเนียบที่ผ่านมาราชวังแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธ13พฤษภาคมเวลา 8:30 นในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอชวนประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะคะสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานชั้นดีที่กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดเตรียมไว้รวมกว่า 400,000 ซองในวันพระราชพิธีเพื่อชมมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้มี7สายพันธุ์ด้วยกันค่ะคุณณฐาคะสายพันธุ์แรกนะคะนั่นก็คือข้าวดอกมะลิ105ยืน1เรื่องความหอมนุ่มทนแล้งทนดินเปรี้ยวและดินเค็มได้ดีค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะนั่นก็คือกข6เป็นข้าวเหนียวขวัญใจชาวนาให้ผลผลิตที่สูงทนแล้งเก่งกว่าพันธุ์สันป่าตองค่ะคุณภาพการหุงต้มเนี่ยเป็นเลิศเลยนะคะสายพันธุ์ที่3ค่ะกข79ชัยนาท62ค่ะข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียวท้องไข่น้อยนะคะสีออกมาสวยระดับ 100% ชั้น1ค่ะสายพันธุ์ที่4กข85นะคะข้าวเจ้าพื้นแข็งปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรางทนอากาศเย็นให้ผลผลิตสูงถึง862กิโลกรัมใช่ไหมคะ
1: ต่อไร่เลยทีเดียวเนี่ยนะครับผลผลิตสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือพันธุ์กข99หอมข้าวหอมคลองหลวงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มนะครับหอมต้นใจแหละสัมผัสเหนียวนุ่มให้ผลผลิตสูงถึง957กิโลกรัมต่อไร่นะครับต่อมาก็คือกข109แล้วก็สุดท้ายก็คือกข26อันนี้ให้ผลผลิตสูงมากเลยทีเดียวนะครับถึง 1,152 กิโลกรัมต่อไร่นะครับภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้13พฤษภาคมแล้วเนี่ยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาได้มีการแจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับเมล็ดพันธุ์สำหรับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ในการขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานนะครับสามารถเข้ารับได้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่16มิถุนายนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับรับได้ที่อาคารสำนักงานกรมการข้าวชั้น1ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนส่วนต่างจังหวัดรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ในวันเวลาราชการครับ
0: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เหตุระทึกในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้11พฤษภาคมเวลา 10:30 นาทีค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคระอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุนะคะหน่วยในพื้นที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมกับเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับสำหรับท่านที่เสียชีวิตก็คือทางด้านของ11อดิศรคำบุญช่วยนะครับซึ่งเมื่อช่วงเวลา 9:30 นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่วัดบางดาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์พวยนอกแม่ทัพภาคที่4เนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเคารพศพนะครับสำหรับกำลังพลคนดังกล่าวก็คือ11อดิศรคำบุญช่วยบรรยากาศภายในงานเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับก็มีทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจแล้วก็เพื่อนเนี่ยร่วมไว้อาลัยทหารกล้าเป็นครั้งสุดท้ายในการนี้แม่ทัพภาคที่4นะครับได้เป็นผู้แทนวางหรีดเคารพศพจากนายกรัฐมนตรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่สำคัญแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับพร้อมมอบเหรียญบางกระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในความยกย่องในความเสียสละอันยิ่งใหญ่สำหรับร่างของ11อดิศรคำบุญช่วยนะครับทางด้านของกองทัพก็จะได้ทำพิธีส่งกลับไปบำเพ็ญกุศลอย่างภูมิลำเนาก็คือที่อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอย่างสมเกียรติต่อไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งนายที่ได้รับบาดเจ็บก็คือจ่า11

0: มกฤตฤทธาภัยขณะนี้ก็รักษาตัวอยู่กับแพทย์เป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีเพิ่มเติมนะคะอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีด้วยค่ะที่ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ในขณะนี้นะคะป
0: ั
1: จจุบันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์นะคะพิสูจน์ทราบพฤติการของผู้ก่อเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณจุดที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดซึ่งก็เป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเหตุเนี่ยมันอุกอาจจริงๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความสูญเสียด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับก็อยากจะให้ร่วมกันนะครับถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในพื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่นะคุณสุภาภรณ์เพื่อที่จะได้มีการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็อย่างที่บอกนะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากเห็นบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยก็แจ้งได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวให้สายด่วนกันไว้สักนิดนึงนะครับ1341นะครับอันนี้เป็นสายด่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงร่วมกันนะครับดูแลความปลอดภัยและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับ
1: ค่ะขึ้นไปที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะสำหรับการลักลอบนะคะลำเลียงยาเสพติดล่าสุดเนี่ยกองกำลังผ่าเมืองก็ได้มีการปะทะกับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังเจ้าหน้าที่เข้าลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดตามกฎหมายยาเสพติดเมื่อวันที่10พฤษภาคมเวลาประมาณ19:30 นค่ะได้มีการตรวจพบกลุ่มบุคคลนะคะต้องสงสัยราว 5-10 คนเดินลำเลียงสิ่งของตามเส้นทางภูมิประเทศค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้มีการส่งสัญญาณเพื่อที่จะขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงใส่ทำให้เกิดการปะทะนานประมาณสัก5 นาทีค่ะก
0: ่
1: อนที่ฝ่ายตรงข้ามอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปเบื้องต้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปลอดภัยนะคะ
0: ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเนี่ยนะครับเปิดฉากปะทะกันก่อนเลยเนี่ยนะต่อมาหลังจากการปะทะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเช้าวันที่11พฤษภาคมเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบพื้นที่คุณผู้ฟังเขาไปพบเป็นกระสอบดัดแปลงก็เป็นเป้สะพายหลังนี่แหละ7 กระสอบด้วยกันภายในบรรจุยาบ้านะนับแล้วเนี่ยล้านกว่าเม็ด1,80,000 เม็ดนะถือว่าเป็นรถใหญ่นะคุณสุภาภรณ์แล้วก็นอกจากนี้นอกจากยาบ้าแล้วก็มีฝิ่นดิบอีกน้ำหนักอีกประมาณ12-13 กิโลกรัมอ่ะแล้วก็มีการยึดปืนไทยประดิษฐ์นะครับ1 กระบอกพร้อมกระสุนในครบมือเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ภายหลังนะครับทางด้านของพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการไวยนนท์นะครับขออภัยผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านของพันเอกเดชาธรสายหยุดรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพลงพื้นที่ตรวจสอบของกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการชี้แจงข้อมูลกับสื่อมวลชนก่อนที่จะนำของกลางทั้งหมดส่งสภ.แม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะซึ่งการดำเนินการนี้นะคะก็สอดคล้องกับนโยบายการสกัดกั้นป้องกันยาเสพติดของรัฐบาลค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะ
0: ครับเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าในการมอบนโยบายส่วนหนึ่งที่ท่านได้มีการเน้นย้ำเนี่ยคุณสุภาภรณ์คุณผู้ฟังก็คือท่านบอกว่าขอให้ทำนาดำเนินงานกันไปเป็นในทิศทางเดียวกันก
1: ็
0: ยึดหลักการไม่ตกในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดอันนี้ท่านเน้นมาเลยนะครับแล้วก็การเพิ่มศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยต่างๆรวมถึงการดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะครับรวมถึงท่านบอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้นะครับก็ต้องหูตากว้างไกลเท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆนะครับอย่างเช่นการหลอกลวงการค้ามนุษย์ต่างๆพวกสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็ให้สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันแล้วก็สามารถที่จะป้องกันตนเองรวมถึงครอบครัวจากการถูกหลอกลวงครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมกับประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทางรัฐบาลเองก็มีการเตรียมที่จะจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในระยะเวลา2 สัปดาห์เพื่อที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วในกลไกกำนันผู้ใหญ่ บ้านเนี่ยถือว่าในระดับพื้นที่มีความสำคัญมากๆนะ
1: สำคัญมากค่ะ
0: พี่น้องประชาชนถ้าสมมติว่าเจอเรื่องอะไรเนี่ยเป็นตามบ้านเราต่างจังหวัดนะคุณสุภาพรก็ไม่รู้อะไรก็คือไปแจ้งกำนัน
1: ไปแจ
0: ้
1: ง
0: ก่อน
1: ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอันดับแรกเลย
0: ดังนั้นตรงนี้ถือว่าในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็ถือว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: เข้าสู่ช่วงนี้ของรายการแหมเพลงนี้นะเพราะมากคุณสุภาพรนั่งเขินเลย
1: ดิฉันก็คิดว่าเป็นตัวดิฉันเองเนี่ยแหละค่ะ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณสุภาพร
1: มาเรื่องของทหารใหม่กันบ้างค่ะก็เป็นการพาน้องไปเยี่ยมบ้านนะคะซึ่งการเยี่ยมบ้านของน้องในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการไปเยี่ยมที่แบบน้องที่มีฐานะที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะแล้วก็ญาติของน้องเนี่ยอยู่เพียงลำพังค่ะโดยทางด้านของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16นะคะก็ได้มีการนำน้องทหารใหม่จำนวน2นายไปเยี่ยมบ้านค่ะก็ได้ไปพูดคุยกับญาติชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกทหารใหม่หลังจากที่น้องๆเนี่ยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในกองทัพบกนะคะก็เพื่อที่จะลดความกังวลเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทหารใหม่ว่าหน่วยจะดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เปรียบเสมือนน้องคนเล็กของกองทัพบกค่ะ
0: ครับก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6เนี่ยเขาก็ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังจากที่น้องๆฝึกเสร็จสิ้นไปแล้ว1สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่2เนี่ยก็ดูเรื่องความแข็งแกร่งแข็งแรงกันหน่อยเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการเป็นท่าออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นท่าดันพื้นท่ากระดานคว่ำต่างๆก็มีระบบการทดสอบที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับซึ่งก็ดำเนินการกันที่ค่ายสัตว์ประสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็อบอุ่นแล้วก็คึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงนี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะไปพักกันอีกช่วงพ่อเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ชยาเรื่องของไวรัสฮันตาเนี่ยเขาก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยครับ
1: ค่ะล่าสุดนะคะก็ได้มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีตามได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยนะคะยังไม่พบการระบาดของโรคนะคะแต่ก็เราเรียกได้ว่าการของเราก็ไม่ตกนะคะ
0: ครับก็ต้องเฝ้าระวังติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับไอ้เจ้าไวรัสฮันตาในคุณผู้ฟังเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแท้อย่างเช่นหนูนาหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับจากการไม่ว่าจะไปสัมผัสปัสสาวะหรือว่าอุจจาระของหนูเนี่ยนะฮะระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะบอกว่ายังไม่มีการแพร่ระบาดหรือว่าเขาประเมินว่ามันยังอยู่ในช่วงของเปอร์เซ็นต์ต่ำอยู่ที่จะมีการแพร่ระบาดเนี่ยแต่เขามีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์โลกที่เกี่ยวกับไอ้เจ้าไวรัสฮันตาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังก็เพื่อที่จะได้สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในอย่างใกล้ชิดอย่างที่บอกไปนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่ได้เจอเนี่ยแต่เรื่องของการคัดกรองคนที่เข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินหรือว่าในพื้นที่ต่างๆรวมถึงการสื่อสารไปยังประชาชนก็ดำเนินการอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงของท่านอาจารย์ชยากันครับ
2: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อนเมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังในขณะนี้นะครับเราอยู่กันในช่วงกลางวันนะครับของวันอังคารเป็นประจำในทุกวันแบบนี้นะครับที่ท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนท่านจะมาอัปเดตข่าวสารให้กับเราได้รับทราบกันขณะนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับคุณชุพรและคุณนัทธาและท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคนะครับที่คุณทักษิณชินวัตรได้ออกจากโรงเรียนจำปองเปรมนะครับเดินทางจากบ้านกันสองล่าได้รับการพักโทษนะครับบอกว่าจำศีลได้8เดือนนะครับครอบครัวก็ไปรับแล้วก็กอดกันอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เตรียมเคารพธงชาตินะครับได้ออกเวลาเกือบจะ8โมงเช้านี่นะครับสื่อมวลชนก็ถามว่าดีใจไหมที่ได้กลับบ้านนะครับคุณทักษิณชินวัตรก็บอกว่าสุขภาพโอเคแข็งแรงดีเปิดเงื่อนไขไประหว่างการพักโทษนะครับถ้าฝ่าฝืนกับทุกพันปีนะครับต้องรายงานตัวทุกเดือนทีนี้ก่อนพักโทษเนี่ยวันที่9กันยา69นะครับก็ติดกำไร EM อย่างไรก็ตามนะครับเงื่อนไขทั้งหมด10ข้ออธิห้ามเดินทางไปต่างประเทศห้ามเดินทางไปต่างจังหวัดออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตนะครับห้ามพบหาสมาคมกับคนไม่ดีห้ามเสพยาเสพติด ก็มีข้อห้ามมากมายเนี่ยครับโอ้ยคุณปาฐะทีเดียวเนี่ยนะครับคุณสุพรคุณนัทธาครับ
0: ครับ
3: อย่างไรก็ตามคุณทักษิณเนี่ยก็ยังต้องรับชุดนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านหนึ่งท่านขออนุญาตไม่เอ่ยนามหนึ่งครับเพราะว่ายังมีคดีชั้น14และมาตรา112นะครับถูกมัดเสี่ยงกลับเข้าคุกอีกเพราะมีคดีของคุณอุ๊งอิ๊งอดีตนายกยังไม่ดำเนินคดีนะครับฟังแล้วโอ้โหปวดหัวมากมายทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านยังยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเงิน 200,000 ล้านปรับโครงสร้างพลังงานนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ในมาตรา172ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณ จารัมนะครับก็ยังกักส่งคำร้องต่อ14พฤษภาคมนะครับเราจะยื่นให้เร็วที่สุดหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยคุณนัทวุฒิเรืองปัญญาวุฒิเนี่ยคุณเพ้งนะครับพร้อมทั้งคุณสิริปัญญาและคุณกรจันทิโวนิตรองหัวหน้าภาคประชาธิปัตย์ก็พิจารณาในเรื่องพระราชกำหนดกู้400,000ล้านขัดต่อรัฐธรรมนูญ172หรือไม่การประชุมสภาวันที่15พฤษภาคมเนี่ยเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายนะครับ3ในเรื่องทั้งหมดเนี่ยยืนยันรับรอง3ฉบับในช่วงการประชุมวิปฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลและก็สวทั้งหมด9ชั่วโมงนะครับคุณสุพรคุณนัทธาครับ
0: ค่ะ
3: ตีกรอบการพิจารณาให้ผู้เฉพาะส่วนที่เห็นด้วยกับกฎหมายที่รัฐบาลส่งมานะครับก็เรียกว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็มีการโหวต9แล้วแถลงนโยบายแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเยือนจีนเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยปมประเด็นร้อนก็คือยุทธศาสตร์โลกประเด็นวิกฤตเรื่องอิหร่านเรื่องไต้หวันเรื่องความมั่นคงเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในช่วงระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่จะถึงนี้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับการลงทุนในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของการค้าสงครามการค้านะครับหรือว่าประเทศจีนเนี่ยหัวกระไดไม่แห้งเลยนะครับในขณะเดียวกันจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ปูตินก็เละพอสมควรนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจ่อยืนจีนสัปดาห์หน้าในขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็จ่อยืนจีนสัปดาห์หน้านะครับซึ่งรัสเซียกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนนะครับนายเดนิสวอลเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่จอร์จทาวน์เนี่ยนะครับจีนก็สนับสนุนรัสเซียและปูตินยืนจีนแบบด้านหน้านะครับก็ถือว่าในเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามมาสอบไปในขณะเดียวกันนิวส์อัพโพลก็เผย 32% คนกลุ่มมองเรื่องตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคาดว่าผู้ชนะอาจจะได้ในทีนะครับก็อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยไม่น่าตื่นเต้นนะครับกว่า 32% เชื่อท่านเดาได้ว่าใครจะชนะนะครับก็ผมคิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยน่าจะชนะนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคประชาชนพรรคสีส้มเนี่ยกวาดไปทั้งหมดเนี่ย50เขตนะครับก็ด้านปัจจัยการเมืองระดับชาติและรายชื่อรองผู้ว่าส่วนใหญ่มองไม่เห็นผลการตัดสินใจนะครับเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยของอทม2569เนี่ยน่าตื่นเต้นไหมการสำรวจระหว่างวันที่5ถึง6พฤษภาคมเนี่ยจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและดูสิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด57ทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 1,300 หน่วยเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็จากการสำรวจเมื่อถามถึงระดับประเทศส่งผลต่อการตัดสินใจคนกรุงเทพมหานครนะครับร้อยละ 33.97% ระบุว่าไม่ส่งผลเลยร้อยละ 22.98 ระบุว่าค่อนข้างส่งผลร้อยละ 21.91% เนี่ยบอกส่งผลมากร้อยละ 20.99 ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลและร้อยละ 0.15% ระบุว่าไม่ค่อยตอบไม่สนใจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าตื่นเต้นพอสมควรในวันที่28มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องติดตามต่อไปในวันที่28มิถุนายนถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า จะถูกตัดสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ในเรื่องของการคาดเดาว่าจะเกิดสงครามครั้งที่3ไหมนะครับมันมีทั้งสงครามยูเครนอัฟกานิสถานปากีสถานในครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามมาต่อไปนะครับแล้วก็ปูตินเนี่ยก็จะไปเยือนประเทศจีนเป็นเพื่อจะเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเรียกว่าเฝ้าติดตามดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่าสร้างบาลานซ์ของพาวเวอร์ระหว่างประเทศจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียกับประเทศจีนเช่นเดียวกันครับคุณสุภาพรและคุณนัทธาครับ
0: ครับอาจารย์ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับคำแนะนำแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่นำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันในช่วงกลางวันของวันนี้ขอบคุณนะอาจารย์ครับ
4: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการนิดนึงนะครับก็มาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยดีกว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือนคุณสุภพรบอกว่าช่วงภาคใต้ในช่วงนี้มีฝนอาจจะตกหนักขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือในพื้นที่ภาคใต้เดินเรือก็เรื่องความระมัดระวังนะครับ
4: ค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนนะคะหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็ระวังกันด้วยนะคะ
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดตัวไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนยืนยันราคาต่ำกว่าท้องตลาดคุณภาพสินค้าเท่าเดิมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีสวมบทพ่อค้ารถพุ่มพวงเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนมั่นใจลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เข้าร่วมงานการเปิดโครงการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่รัฐบาลจะดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงงานได้มีการขับรถพุ่มพวง3ล้อที่ดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวงพร้อมทั้งนางสุภจีขับรอบตึกสันติไมตรีพร้อมที่จะขับ3ล้อไปยังหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะสมบทเป็นพ่อค้ารถพุ่มพวงขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยานายกระบุว่ารถพุ่มพวงนี้จะตระเวนขับไปตามหมู่บ้านราคาต่ำกว่าท้องตลาดถึง 10% ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละผู้ประกอบการและสินค้าอย่างพวกเครื่องปรุงซีอิ๊วขาวซอสต่างๆที่แกะสลักออกเพื่อลดราคาค่าตลาดแต่คุณภาพข้างในก็คือซอสแบรนด์ปกติแม้กระทั่งน้ำปลาก็รสชาติและคุณภาพเชื่อถือได้ไม่มีลดคุณภาพของส่วนผสมอย่างแน่นอนนางสุภจีระบุเพิ่มเติมว่านี่เป็นการต่อยอดจากกรมการปกครองที่ได้นำสินค้าไปวางกระจายทั่วประเทศไปตามชุมชนที่ห่างไกลซึ่งนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพราะเป็นของถูกกว่าท้องตลาดหากประชาชนเห็นว่าออกร้านขายสินค้าของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงพาณิชย์รับรู้และนี่เป็นสินค้าที่ซื้อได้ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้ายืนยันว่าโครงการเหล่านี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศรีสุวรรณจี้นายกเร่งรัดเรียกเก็บภาษีขายหุ้นชินคอป 1.76 หมื่นล้านจากทักษิณแล้วหรือไม่หากเพิกถอนเข้าขายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลในศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อสอบถามเรื่องการเรียกเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาจากนายทักษิณชินวัตรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรกว่า 17,600 ล้านบาทกรณีการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสืบเนื่องจากเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีที่นายทักษิณเป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลยที่1กับพวกรวม4คนเป็นผลทำให้นายทักษิณจะต้องปฏิบัติตามหนังสือแจ้งประเมินภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มของกรมสรรพากรตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งบัดนี้ระยะเวลาผ่านพ้นมานานเกินสมควรแล้วจึงมายื่นหนังสือสอบถามนายกรัฐมนตรีว่าได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในการสั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อเร่งรัดการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากนายทักษิณพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามคำวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลฎีกาตามคันลองของกฎหมายแล้วหรือไม่หากเพิกเฉยจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ใช้เวลาสอบปากคำพระอาจารย์คึกฤทธิ์นานกว่า4ชั่วโมงในการเข้ารับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีมีหลักฐานว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์นำเงินของวัดไปจ่ายโบนัสให้กับลูกศิษย์หลักแสนต่อคนในช่วงปี2555ถึง2559เข้าข่ายใช้เงินวัดผิดวัตถุประสงค์โดยหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ลงลิฟต์อีกทางเพื่อไปยังอาคารจอดรถอีกอาคารหนึ่งก่อนจะเดินทางขึ้นรถกลับวัดทันทีโดยไม่ให้การสัมภาษณ์แต่อย่างใดทั้งนี้ทางทีมทนายความแจ้งว่าจะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงแทน
6: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 99.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
1: อ่ะซาๆๆๆว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยรู้แลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
0: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพอส่งไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
2: อืมจริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
0: แล้วอาแปะล่ะได้อะไรบ้าง
1: เขาว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังก็แจกฟรีโอ้ยชอบ
0: แม่แปะนี่งกจริงๆเออดีแล้วไอ้นงล่ะ
1: นงล่ะครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วในมุมกลับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
1: ว่าก็เฮงด้วยแล้วต้องช่วยกันซักซองประคับประคองไม่ให้คงเก่ากลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
0: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศ
1: อ่ะผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านวัวเลยนะจะได้ขายเลย
2: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
1: เจ้าอุกกระพริกนี่วัวแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
1: อ่ะทุกๆคงนะวันนี้วัวมีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาวัวเล้งเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพอย่างได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมควบคุมโรคยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซันตาในไทยพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองเข้มผู้ที่เดินทางจากอเมริกาใต้ทั้ง13ประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: มา
2: จอบมา
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: กรมควบคุมโรคเดินหน้าตรวจความพร้อมการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาหากพบผู้มีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อจะส่งตัวไปสถาบันบำราศนราดูรเพื่อกักกันโรคทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเดินทางตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาในผู้ที่เดินทางมาจากทวีปอเมริกาใต้พร้อมยืนยันมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศในขณะที่นายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เดินทางตรวจเยี่ยมด่านกรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่อากาศยานดอนเมืองเช่นเดียวกันเพื่อติดตามความพร้อมกับการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆโดยเบื้องต้นกำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยการสื่อสารความเสี่ยงและการบูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีปัจจุบันด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในสังกัดกรมควบคุมโรคประเทศไทยมีทั้ง74แห่งทั่วประเทศและยังคงดำเนินการอย่างเข้มงวดด้านสุขภาพบาลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการกำจัดพาหะนำโรคในยานพาหนะระหว่างประเทศอาทิเรือสำราญโดยสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมายังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาในประเทศไทยแต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางในการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากอเมริกาใต้13ประเทศในช่วงไม่เกิน6สัปดาห์ก่อนเข้าประเทศไทยโดยผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องมารายงานตัวและซับประวัติอาการป่วยตามเอกสารต่อ8ณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหากพบผู้เดินทางมีอาการป่วยเข้าข่ายการติดเชื้อโรคไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและดำเนินการแยกกักหรือกักกันโรคตามขั้นตอนต่อไปวรรณชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: กทมรับมือฤดูฝน2569ล้างท่อลอกคลองติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนสุดขั้วเรนบอมคุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
10: ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนกรุงเทพมหานครจึงได้วางแผนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมแบบยกเครื่องทั้งระบบภาพรวมการรับมือฝนปีนี้กรุงเทพมหานครได้ขยับพร้อมกันทั้ง3แกนหลักทั้งเรื่องท่อระบายน้ำคูคลองและเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำที่จะช่วยเร่งระบายน้ำในจุดเสี่ยงโดยเริ่มจากท่อระบายน้ำได้ทำการล้างไปแล้วกว่า 2,980 กิโลเมตรหรือประมาณ 78% ของแผนทั้งปีเหลือเพียงช่วงสุดท้ายที่กำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ระบบพร้อมรับฝนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถัดมาที่คูคลองซึ่งเป็นเส้นทางหลักของน้ำขุดลอกไปแล้ว 65% และการเปิดทางน้ำไหลทำได้มากกว่า 91% หลายคลองสำคัญดำเนินการแล้วเสร็จทำให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกลดจุดติดขัดที่เคยเกิดปัญหาซ้ำซากส่วนเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำซึ่งเป็นกำลังเสริมในสถานการณ์เร่งด่วนปีนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำครบ 100% แล้วถึง566จุดทั่วเมืองขณะที่การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและการกระจายเครื่องสูบไปยังสำนักงานเขตก็ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมรถสูบน้ำเคลื่อนที่เร็วโมบายยูนิต12คันก็รองรับสถานการณ์ยกระดับระบบการระบายน้ำให้รับมือฝนได้ดีขึ้นในทุกมิติอีกทั้งยังต้องจับตาสถานการณ์ฝนสุดขั้วหรือเรนบอมฝนตกหนักระยะสั้นความท้าทายใหม่ของเมืองที่มีแนวโน้มเกิดถี่มากขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาผลการวิเคราะห์พบว่าหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้อันมีบางจุดของเมืองที่ยังต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังในระยะสั้นจึงได้ในการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมฐานรับมือเรนบอมอย่างจริงจังด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ขี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz 1-850-7982081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz 850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ฉันมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วแหละผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภูใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเบอร์ก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 40
1: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปซะทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอะปล่อยว่าเดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
2: อ
1: ้
2: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
3: ใช่ใช่รู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
1: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงียแกสิ
2: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
4: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
1: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลียว
4: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
1: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
3: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยะ
1: แม่แม่อากุลับก
2: ็ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แม่มาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
4: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
1: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
3: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
4: ต่ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
1: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมูลี
5: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
8: ขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: สุภจีเผยนำงบพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทบางส่วนมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นการซื้อสินค้าเตรียมแจกคูปองรถเร่เติมน้ำมันกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนย้ำคุมราคาวัตถุดิบตั้งต้นร้านอาหารไม่ให้ขึ้นราคามากกว่านี้คุณยุวธิดาบุญคำนวณรายงานครับ
5: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการนำงบประมาณพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านมาช่วยสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้ได้นำงบประมาณ1ก้อนจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นมีการขยายนำสินค้า SME สินค้าชุมชนมาเข้าร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้ได้นำงบประมาณ1ก้อนจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นมีการขยายนำสินค้า SME สินค้าชุมชนมาเข้าร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้ได้นำงบประมาณ1ก้อนจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นมีการขยายนำสินค้า SME สินค้าชุมชนมาเข้าร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้ได้นำงบประมาณ1ก้อนจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นมีการขยายนำสินค้า SME สินค้าชุมชนมาเข้าร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทางระยะยาวก็จะดึง SME เข้ามารวมไปถึงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในโครงการโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้จะเป็นโครงการที่มอบสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดและสร้างศักยภาพรายได้ทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือหมายเลขโทรศัพท์023547391-2ต่อ112
6: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100 บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเมษายน69ร่วงต่ำสุดในรอบ8เดือนสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ามีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉยบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเมษายน69ร่วงต่ำสุดในรอบ8เดือนเหตุสงครามตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันพุ่งกดดันค่าครองชีพและเศรษฐกิจคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน2569ปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ที่ 44.1 ต่ำสุดในรอบ8เดือนสะท้อนว่าประชาชนยังมองเศรษฐกิจอยู่ในระดับไม่ดีและมีความกังวลต่อแนวโน้มในระยะข้างหน้าซึ่งปัจจัยหลักมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นกระทบค่าครองชีพและต้นทุนดำรงชีวิตขณะที่รายได้ของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายอีกทั้งความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานและรายได้ในอนาคตยังอยู่ในระดับต่ำทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายและชะลอการจับจ่ายในช่วงนี้ทั้งนี้ภาพรวมความเชื่อมั่นยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติสะท้อนเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้าโดยคาดว่าการบริโภคในช่วงครึ่งปีแรกจะยังไม่คึกคักจนกว่าสถานการณ์พลังงานและเศรษฐกิจโลกจะมีความชัดเจนมากขึ้นมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: กรมปศุสัตว์เดินหน้าเฝ้าระวังและรับมือป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
6: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะได้เข้าพบเภสัชกรหญิงสุภัสตาบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 ให้สามารถนำวัคซีนเข้ามาพิจารณาใช้ป้องกันได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีเป็นการลดความเสี่ยงของโรคต่อภาคปศุสัตว์และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวว่าแม้ในปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยแต่กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของสัตว์เนื่องจากหากเกิดการระบาดจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงห่วงโซ่การผลิตของเกษตรกรตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้างในปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมรอบด้านโดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำสัตว์เข้ามาตามแนวชายแดนการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการการสร้างการรับรู้ให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะสัตว์กลีบคู่ซึ่งเป็นพาหะและสามารถแพร่เชื้อและก่อให้เกิดโรคนี้ได้ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปักกิ่งของจีนระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้ว่าไต้หวันจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและว่าคณะผู้บริหารสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์ตอกย้ำการสนับสนุนไต้หวันรวมถึงแพ็กเกจขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอีกว่าไต้หวันจะยังคงยกระดับความร่วมมือกับสหรัฐต่อไปสร้างกองกำลังป้องปรามที่มีประสิทธิภาพและร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน
7: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
4: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: น้ำเย็นก็เสียโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: แห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอ
0: สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ
1: ์แห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอแม่นอน
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ
1: ์แห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอแม่นอนวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: โฆษกกรมราชทัณฑ์แจ้งเหตุหามหมิงเฉินซันชาวจีนซุกอาวุธสงครามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังชักเกร็งตาค้างระหว่างเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาคาดอาจกินยาเกินขนาดตั้งแต่ก่อนถูกฝากขังมีตำรวจราชทัณฑ์คุมความปลอดภัยเข้มล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วด้านโฆษกตำรวจเผยพบเช็ดลับเส้นเงินหมิงเฉินซันเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาพร้อมประสานความร่วมมือ3ชาติไทยจีนกัมพูชาขยายผลเต็มรูปแบบยืนยันไร้เป้าก่อวินาศกรรมในไทยขณะสนธิยาสวัสดีที่ตำรวจโอนคดีหมิงเฉินซันให้ตำรวจสอบสวนกลางรับผิดชอบทั้งหมดเนื่องจากคดีมีความซับซ้อนเชื่อมโยงบุคคลหลายกลุ่มพร้อมขยายผลเครือข่ายจีนเทาอ้างโยงหน่วยองครักษ์ฮุนเซนและขบวนการทำบัตรประชาชนปลอมในพื้นที่เชียงใหม่ศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วยืนยันก่อกูดเป็นของไทยระบุไม่รับรู้กรณีกัมพูชาขึ้นทะเบียน MOU 2544พร้อมย้ำไทยใช้กรอบอันครอสในการเจรจาและเร่งช่วยเหลือคนไทยถูกจับหาของป่าด้านนายกกัมพูชาประกาศเดินหน้าใช้กลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับกับไทยโดยจะไม่ถอยกลับมาเจรจาระดับทวิภาคีอีกเตรียมเสนอทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60เหลือ30วันป้องกันใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ลดปัญหาอาชญากรรมไม่ทราบกัมพูชาแอบขึ้นทะเบียน MOU 44ที่ UN ก่อนไทยยกเลิกชี้เอาไปเป็นหลักฐานอ้างเส้นเขตแดนไม่ได้เพราะไทยยกเลิกไปแล้วครอบทำเนียบเปิดตัวไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพประชาชนยันราคาต่ำกว่าท้องตลาดแต่คุณภาพเท่าเดิมมั่นใจลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทพร้อมย้ำพรก.กู้เงิน400ล้านบาทจำเป็นเร่งด่วนแม้ฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความยันไม่กระทบแผนช่วยเหลือ

0: ประชาชนชี้หากรัฐบาลไม่มั่นใจคงไม่ออกเป็นพ.ร.ก.ตั้งแต่แรกและครม.ไฟเขียวกรมประชาสัมพันธ์แม่งานถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โฆษกรัฐบาลย้ำไม่ได้ใช้งบกลางมาซื้อลิขสิทธิ์แต่จะประสานความร่วมมือจากกสทช.เอกชนเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ DSI ถกสถานการณ์นอมินีชี้ต่างชาติเหิมเกริมตั้งก๊กกวนผิดกฎหมายแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรไทยโดยเฉพาะนอมินีเกาะพะงันและเกาะสมุยเข้มจับจริงหวังสถานการณ์ดีขึ้นสาธารณสุขยกระดับเฝ้าระวังไวรัสฮันตาสั่งคัดกรองเที่ยวบินจากอเมริกาใต้13ประเทศตรวจแล้ว470คนพระอาจารย์คึกฤทธิ์พร้อมทีมทนายเข้ารับทราบข้อหายักยอกทรัพย์มาตรา157ปมแจกโบนัสให้ลูกศิษย์เสนาธิการทหารบกขอโทษชาวบ้านหาอึ่งเคลียร์ใจปมเจอทหารเขมรไล่ยิงยอมรับเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมจัดกำลังทหารวางลวดหนามแนวชายแดนกองทัพเรือฝึกเข้มฝีพายบนเขียงฝึกจัดพยุหายาตราทางชลมารคครั้งใหญ่ปี69ใช้เรือพระราชพิธี52ลำกำลังพลกว่า 2,200 นาย
1: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: Beautiful music, beautiful songs for you
4: suchardradio.comSucharadio เสนอรายการ
5: Beautiful Music
6: สนับสนุนโดย
7: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Behind Closed Doors เสียงของ Charlie Rich ผลงานการประพันธ์ของ Kenny O'Dell แต่งกันในช่วงปีพ.ศ. 2515บันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยปล่อยออกมาในปี2516มาขึ้นอันดับ1มาขึ้นอันดับ1ในวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2516ในประเทศแคนาดาและในช่วงเวลาไล่เรียกกันนะครับก็อยู่บนอันดับ1ในอเมริกาตั้งแต่วันที่28เมษายนปีเดียวกันถึง2สัปดาห์ Behind Closed Doors ทำให้ทั้งตัวคนแต่งก็คือ Kenny O'Dell และคนร้อง Charlie Rich ได้รับรางวัล Song of the Year และ Single of the Year จาก Country Music Association และ Academy of Country Musicและทั้งคู่นี้ก็ยังแท็กทีมไปรับรางวัล Grammy Award ด้วยนะครับคนแต่งก็ได้รับรางวัล Best Country Song จาก Grammy คนร้องก็ได้ Best Country Vocal Performance ในฐานะฝ่ายชายเพลงนี้จัดว่าเป็นเพลงที่ดีที่สุดใน100เพลงในแนว Country Music อยู่ในอันดับที่9มียอดจำหน่ายแผ่นเสียงในช่วงเวลานั้นมากกว่า2ล้านก็ปี้เลยทีเดียวได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำขาวไปเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวของเพลงนั้นก็เป็นธรรมเนียมของฝรั่งเขาบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นหลังประตูที่ปิดสนิทหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกเนื้อเพลงของเพลงนี้นะครับในท่อนที่2เนี่ยได้ถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าในออริจินอลเวอร์ชันนั้นบางสถานีไม่เปิดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้อยคำหรือความหมายที่เอามาใช้มาร้องในเพลงนั้นมันค่อนข้างจะส่อไปในทางเซ็กชวลเซ็กซี่เกินกว่าที่สังคมทั่วไปจะรับไหวเราก็เลยได้เนื้อเพลงที่กลมกล่อมอย่างที่ฟังกันอยู่ในปัจจุบันภาษีของฝรั่งเขาต่างกับของคนไทยนะครับของคนไทยเราบอกว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องและบางทีตามข้างฝายังจะมีรูเข้าไปอีกนะถึงแม้ว่าจะอยู่หลังประตูที่ปิดสนิทคิดว่าแน่นดีและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีความลับมันก็ไม่ได้มีเสมอไป Behind Closed Door มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอังคารที่เราอยู่กับเพลงในแนว Country Music นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยพาคุณไปฟังเพลงที่ขึ้นอันดับ1ในแคนาดาทั้งหมดหากคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2516ลองมาทบทวนกันดูนะครับว่ามีเพลงอะไรบ้างในวันนี้ที่ยังอยู่ในความทรงจำหรือเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินเพลงอะไรเลยก็ตามแต่ลองดูฟังดูนะครับรับรองว่าไพเราะทุกเพลงตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติส่วนพระองค์เรื่องราวต่างๆและพระราชกรณียกิจมาเล่าสู่คุณผู้ฟังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านกันนะครับความเดิมตอนที่แล้วนี่ได้เล่าไปถึงที่มาของตำแหน่งพระบรมราชินีนาถในยุครัตนโกสินทร์นี้นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็มีเพียงสองพระองค์เท่านั้นและเราก็ได้เล่าไปถึงพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ผ่าผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเล่าไปถึงตอนที่ประสูติและสมเด็จพระราชบิดาก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์พระคาถากำกับพระนามเอาไว้คาถาพระราชนิพนธ์นี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสได้ส่งแปลเป็นภาษาไทยมีความว่าขอพระธิดาของเราซึ่งเป็นบุตรีอันดีของเปี่ยมคนนี้จงปรากฏโดยนามว่าโสภาสุทธสิริมตีสาวภาผ่องศรีเถิดขอเธอจงมีสุขและไม่มีโรคมีอิสริยยศประเสริฐสุดปราศจากโทษอันใครๆอย่าได้คุมเหงได้ทุกเมื่ออาจเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์ใหญ่มีโภคสมบัติมากคนเป็นอันมากนิยมนับถือขอเธอจงรักษาเกียรติยศของบิดามารดาไว้จงทุกเมื่อ
จงทำนุบำรุงพี่น้องชายหญิงอันดีขออนุภาพพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงรักษาเธอทุกเมื่อเทอญนั่นก็เหมือนเป็นคำอวยพรนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่4พระราชทานให้แก่พระราชธิดาซึ่งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีเมื่อตอนประสูติและต่อมาก็ได้ดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเรื่องราวของพระองค์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเล่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงไพเราะในแนวคันทรีมิวสิกที่มาขึ้นอันดับ1ในประเทศแคนาดาในปี2516ที่จะพาไปฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของแบรนดาลี Nobody Wins เพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของนักร้องนักแต่งเพลงพระเอกคราวงามสุดเท่คริสคริสโตเฟอร์สันท่านก็ร้องเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มนะครับออกมาในปี2515ได้รับการตอบรับจากนักวิจารณ์เป็นอย่างดีแต่ว่าเวอร์ชันที่โด่งดังแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านยอดขายนั้นเป็นของท่านนี้คือBrandon Lee ผู้ซึ่งอยู่ในวงการเพลงมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494ปัจจุบันท่านอายุ81ปีส่วนคนแต่งคริสคริสโตเฟอร์สันท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้ว2567เมื่อวันที่28กันยายนอายุได้88ปีครับ Nobody Wins มาขึ้นอันดับ1ในแคนาดา1สัปดาห์ตามด้วยเพลงอันดับ1ของ Roy Clarkศิลปินผู้มากความสามารถท่านเป็นนักร้องนักดนตรีและผู้ดำเนินรายการทางทีวีร้องเพลงเล่นกีตาร์เล่นแบนโจเล่นฟิดเดิลแล้วก็ฮาร์โมนิก้าท่านนำเพลงที่ชื่อว่า Come Live With Me เชิญชวนให้ไปอยู่ด้วยกันงานประพันธ์ของสามีภรรยานักแต่งเพลงฟิลิกซ์ไบรอันและเดียโดรัสบูโรสไบรอัน Come Live With Meเสียงของรอยคลาร์กนี้นะครับมาขึ้นอันดับ1ในแคนาดาเมื่อวันที่19พฤษภาคมแต่ว่าก็ขึ้นอันดับ1ในอเมริกามาก่อนนั้น1สัปดาห์จัดว่าเป็นอีก1เพลงที่ทั้งคนอเมริกันและคนแคนาดาใจตรงกันเพลงที่3ก็เป็นเพลงที่ทั้งคนอเมริกันและคนแคนาดาใจตรงกันอีก1เพลงนะครับนั่นก็คือเพลง What's Your Mama's Nameเสียงของธัญญาทักเกอร์เพลงที่เล่าเรื่องราวของชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่เวลาไปเจอเด็กสาวตัวน้อยก็ชอบจะถามว่าคุณแม่ชื่ออะไรมันมีที่มาที่ไปที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วในช่วงก่อนๆ นะครับ What's Your Mama's Name งานประพันธ์ของ Dallas Frazier กับ Earl Montgomery เสียงของ Brandon Lee มาขึ้นอันดับ1ในแคนาดาเมื่อวันที่26พฤษภาคมแล้วก็เคยอยู่บนอันดับ1ในอเมริกาเมื่อวันที่19พฤษภาคมฟังทั้ง3เพลงในช่วงนี้นะครับ Nobody Wins เสียงของ Brandon Lee Come Live With Me Roy Clark และปิดท้ายที่ What's Your Mama's Name โดยธัญญา Tucker

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทาง suchatradio.com และทาง FM 94.5 MHzเราฟังเพลงกันทุกวันที่นี่ตรงนี้นะครับเป็นเพื่อนผู้ฟังในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกสำหรับการกลับมาทำงานหลังจากที่ได้หยุดยาวกันไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เรื่องที่ยังไม่หยุดก็คือเรื่องของความขัดแย้งสงครามในตอนออกกลางที่นำความหายนะทางด้านเศรษฐกิจมาสู่ผู้คนทั่วโลกแล้วถ้าเราจำกันได้นะครับเมษาปีที่แล้วท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาประกาศเรื่องการตั้งกำแพงภาษีทำให้ปั่นป่วนกันไปทั่วโลกสร้างงานสร้างภาระที่ไม่ได้เกิดการผลิตหรือประโยชน์พวกผลใดๆให้กับฝ่ายใดเลยนอกจากความวุ่นวายที่สร้างความหายนะอีกเช่นกันและเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีแบบสายฟ้าแลบฉุกเฉินโดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากทางรัฐสภาแบบนั้นโดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมันก็ไม่ได้เร่งด่วนอะไรแบบนั้นอย่างที่อ้างเลยสักนิดในเรื่องนี้รัฐสภาของอเมริกาก็ยังค้างตึงอยู่อย่างนั้นนะครับ

ส่วนเรื่องการฟ้องร้องจากรัฐต่างๆจากหน่วยงานต่างๆต่อรัฐบาลอเมริกาก็ดำเนินไปอยู่ในศาลศาลชั้นต้นก็ตัดสินมาแล้วว่าไม่ได้เร่งด่วนก็เหลืออีก2ศาลถ้าไม่ได้เร่งด่วนอย่างว่าก็จะเป็นอีก1คดีที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์คงจะต้องประสบแล้วก็เผชิญในโอกาสข้างหน้าอีก1คดีที่ตอนนี้ทางอิหร่านนะครับสภากาชาติของอิหร่านก็ได้ไปรวบรวมหลักฐานการที่อยู่ๆอเมริกาเข้าไปถล่มไปบุกรุกประเทศเขาทิ้งระเบิดใส่พลเรือนซึ่งมีมากกว่า 130,000 แห่งนะครับบ้านเรือนของผู้คนที่โดนระเบิดของอเมริกาแล้วก็พังเสียหายไปรวมทั้งการเสียชีวิตของเด็กๆนับรวมถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มากกว่า370กว่ารายก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะตัวเลขนั้นไปจบที่ไหนแต่ว่าการรวบรวมหลักฐานเหล่านี้ทางอิหร่านเขาก็จะนำฟ้องศาลโลกแจ้งข้อหาให้กับท่านโดนัลด์ทรัมป์เป็นอาชญากรสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับก็ดูกันต่อไปว่าท่านทรัมป์จะต้องเผชิญอีกหนึ่งคดีนี้อย่างไรและเมื่อไรไปฟังเพลงเพราะๆในแนวคันทรีที่ขึ้นอันดับหนึ่งในแคนาดาในปีพ.ศ. 2516กันอีก4เพลงนะครับเพลงแรกนี้ชื่อน่ากลัว Dirty Old Man ซึ่งคำนี้มีความหมายถึงชายแก่หรือผู้ชายสูงวัยที่ชอบกระลิ้มกระเลียกระเตาะกระแตะแตะอังหรือมีอะไรกับพวกเด็กสาวๆเป็นงานประพันธ์ของบ๊อบรูซิก้านักแต่งเพลงชาวแคนาดาและได้นักร้องชาวอเมริกันจากวินสันซาเลมมลรัฐนอร์ทแคโรไลนาจอร์จแฮมิลตันเดอะฟอร์ธเป็นผู้ส่งสารเพลงนี้แต่เมื่อเราไปดูในเนื้อเพลงเนี่ยนะครับเล่าถึงผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งที่ตัวเขานี่จะไปไหนตัวไหนกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งดูมีอายุน้อยกว่ามากๆเมื่อเวลาไปที่นู่นที่นี่ผู้คนก็จะมองเขาแล้วก็ซุบซิบซุบซิบและตัดสินเขาด้วยสายตาว่าเขาน่าจะเป็นพวกตะแก่ชอบเตาะสาวๆอะไรประมาณนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงสาวคนนั้นที่เขาเดินไปไหนมาไหนด้วยนั้นก็คือภรรยาของเขานั่นเองเพลงนี้พยายามที่จะบอกเราว่าอย่าตัดสินอะไรใครจากการเห็นเพียงแค่ภายนอกถูกใจคนแคนาดามากนะครับไปอยู่บนอันดับ1ถึง2สัปดาห์ด้วยกันเพลงที่2เป็นการขับร้องของจอห์นนี่คาร์เวอร์ศิลปินเพลงแนวคันทรีจากเมืองแจ็กสันมลรัฐมิสซิสซิปปีจอห์นนี่คาร์เวอร์ท่านเข้าสู่วงการเพลงคันทรีมิวสิกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502นะครับปัจจุบันอายุ85ปีนอกจากเพลง Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree เพลงนี้ที่คุณกำลังจะได้ฟังที่ท่านนำมาขึ้นอันดับหนึ่งในแคนาดาแล้วท่านยัง cover เพลงของ Starland Vocal Band Afternoon Delight ที่ประสบความสำเร็จมากไม่แพ้กันวัฒนธรรมการใช้โบสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์บอกคนรักให้รู้ว่าฉันยังรอเธออยู่นั้นมีมาตั้งแต่ยุคสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาจากประเทศอังกฤษนะครับตอนสงครามกันก็จะต้องมีการเกณฑ์ผู้คนโดยเฉพาะผู้ชายไปลบภรรยาที่อยู่แนวหลังรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่อะไรเนี่ยก็จะใช้โบสีเหลืองเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็จะผูกไว้บนผมเพื่อให้รู้ว่ามีคนในครอบครัวนี้แหละไปรบเป็นทหารและครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังนี้ยังรอคอยเขาอยู่ตัวนี้ Orlando and Don ก็นำเพลงนี้ไปฮิตระเบิดระเบ้อทั่วโลกเลยนะครับวันนี้เราจะได้ฟังการ interpretation ของ Johnny Carver กับเพลงนี้ Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree มาขึ้นดับหนึ่งในแคนาดาช่วงวันที่16มิถุนายนนะครับเพลงที่3เป็นของจอห์นนี่โรดริเกสเป็นนักร้องอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันนะครับจากซาบิโนเท็กซัสท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2568อายุได้73ปีท่านนำเพลง You Always Come Back to Hurting Me เป็นงานประพันธ์ร่วมกันกับทอมทีฮอลล์ศิลปินในแนวคันทรีผู้ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกันผู้มีฉายาว่าเป็น The Storyteller จอห์นนี่โรดริเกสนำเพลง You Always Come Back to Hurting Me มา
าขึ้นอันดับ1ในแคนาดาเมื่อวันที่23มิถุนายนนะครับและเราจะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของนักร้องในแนวคันทรีที่เป็นผิวสี1ใน3เท่านั้นที่โด่งดังนะครับนั่นก็คือชาร์ลีไพรด์นำเพลง Don't Fight the Feelings of Love งานประพันธ์ของจอห์นชเวียร์สเพลงที่เคยอยู่บนอันดับ1ของ Hot Country Song ในอเมริกาอยู่บนอันดับ1ของ Bubble Under Hot 100 Billboard อันดับ1ในแคนาดาถึง3สัปดาห์ด้วยกันนะครับในช่วงของวันที่30มิถุนายนฟังทั้ง4เพลงในช่วงนี้นะครับ George Hamilton the 4th กับเพลง Dirty Old Man Johnny Carver กับ Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree Johnny Rodriguez กับเพลง You Always Come Back to Hurting Meและปิดท้ายกันที่ชาร์ลีไพรด์กับ Don't Fight the Feeling of Love

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ อสทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music ยังคงรณรงค์กันต่อไปนะครับสำหรับการเขียนจดหมายเราอยากให้คุณผู้ฟังนั้นได้กลับมาใช้ทักษะเดิมๆในเรื่องของการประมวลผลแล้วก็กลั่นกรองออกมาเป็นการสื่อสารเราจะพิมพ์ด้วยมือผ่านคอมพิวเตอร์หรือจะเขียนด้วยมือบนกระดาษก็ได้นะครับเล่าเรื่องราวต่างๆทักทายพูดคุยแชร์ประสบการณ์แนะนำเพลงหรือจะหารือกันปรึกษาถามปัญหาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ทุกสิ่งอย่างนะครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมมีเสื้อนะครับเป็นฮูดสีดำแล้วก็มีตัวม้าด้วยนะครับสำหรับปีนี้ปีม้าทองคำหรือเปล่ามามอบให้กับ10ท่านแรกที่เขียนมาถึง Beautiful Music จัดส่งให้ฟรีถึงที่ด้วยนะครับอย่าลืมใส่ที่อยู่ของท่านมาด้วยนะส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับอีก3เพลงที่จะให้คุณฟังกันในช่วงนี้เพลงที่ขึ้นอันดับ1บน Country Music Chart ในแคนาดาเริ่มต้นกันที่ Tom T. Hall ผู้ร่วมแต่งเพลงกับ Johnny Rodriguez เพลง You Always Come Back to Hurting Me ซึ่งคุณผู้ฟังได้ฟังเมื่อช่วงที่แล้วนะครับช่วงนี้เพลงที่ขึ้นอันดับ1บน Country Music Chart ในแคนาดาเริ่มต้นกันที่ Tom T. Hallผู้ร่วมแต่งเพลงกับ Johnny Rodriguez เพลง You Always Come Back to Hurting Me ซึ่งคุณผู้ฟังได้ฟังเมื่อช่วงที่แล้วนะครับกระดาษโคขึ้นอันดับ1บน Country Music Chart ในแคนาดาเริ่มต้นกันที่ Tom T. Hall ผู้ร่วมแต่งเพลงกับ Johnny Rodriguez เพลง You Always Come Back to Hurting Me ซึ่งคุณผู้ฟังได้ฟังเมื่อช่วงที่แล้วนะครับกระดาษโคอันดับ1บน Country Music Chart ในแคนาดาเริ่มต้นกันที่ Tom T. Hall ผู้ร่วมแต่งเพลงกับ Johnny Rodriguez เพลง You Always Come Back to Hurting Me ซึ่งคุณผู้ฟังได้ฟังเมื่อช่วงที่แล้วนะครับกระดาษ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ่ออสอทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful music Beautiful songs for you
2: ฟังเพลงสบายๆเพลินๆแป๊บเดียวครับเวลาของ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอังคารนี้ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะร่ำลากันไป Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุดชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวนะครับทิ้งท้ายกันเอาไว้ด้วยเพลงอันดับ1ในประเทศแคนาดาของปีพ.ศ. 2516ทิ้งกันไว้ที่เสียงของดอนน่าฟาโก้กับเพลง You Were Always There ตามด้วยลินแอนเดอร์สันกับเพลง Top of the World เพลงที่3เป็นของเฟรดดี้ฮาร์ทกับ Trip to Heaven เพลงที่4 Conway Twitty Duet กับ Loretta Lynn ด้วยเพลง Louisiana Woman Mississippi Man และปิดท้ายกันที่ MerleHaggard กับเพลง Everybody's Had the Blues ผมต้นสุชาติชวังกูลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของสุชาติ radio.com และ FM 94.5 MHz ขอกราบขอบพระคุณทุกการรับฟังและการช่วยกันที่อาร์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติ้ง
1: แปะมานี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจะรู้เสมอ
1: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออุ้
1: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
2: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
3: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีกอนแล้วนะเนี่ย
3: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมังด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แต่หนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะบุญหลับแกไปอังละคองน้ำเน่าอยู่นั่งไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละเนี่ยจ้ะผู้ใหญ
0: ่ขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้พวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: ผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: พราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังครับประเด็นวันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็มีทั้งในส่วนของคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้แล้วก็ด้านนายกรัฐมนตรีเองไฟเขียวปรับนอมินีทำไทยเสียหายค่ะส่วนคดีหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนคดีครอบครองอาวุธสงครามเมื่อคืนต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยค่ะหลังมีอาการชักเกร็งระหว่างนำตัวเข้าเรือนจำด้านโฆษกตำรวจแห่งชาตินะคะระบุว่าหลักฐานชัดโยงแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจพักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
2: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
4: และหล่อแชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
3: เจเดนเจเดน
5: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
6: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
7: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญ

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะ เรื่องของต่างชาติเนี่ยนะคะที่เข้ามาสร้างปัญหารวมไปถึงทำผิดกฎหมายในบ้านเรานะคะซึ่งคนไทยส่งเสียงเรียกร้องให้ภาครัฐจริงจังกับการแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดการเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการคุมเข้มนอมินีที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากนะคะรัฐบาลก็ออกมาย้ำจะเดินหน้าปราบนอมินีอย่างต่อเนื่องก็เรื่องนี้เองเนี่ยนะคะก็ถูกเปิดเผยจากคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลค่ะบอกว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังการตรวจสอบพบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายการค่ะที่คอยให้คำแนะนำนะคะก็คือเหล่าที่เป็นทนายความต่างๆหรือว่านักบัญชีต่างๆเนี่ยมีการมาให้คำแนะนำมาคอยดำเนินการเพื่อที่จะให้หลีกเลี่ยงกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความแล้วก็สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้สำนักงานปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งปรับปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญก็เน้นย้ำเลยค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศแล้วก็จะไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดฝากฝั่งของคุณศรีหศักดิ์ค่ะก็บอกว่าเตรียมที่จะพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจาก60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ค่ะก็ลดปัญหาอาชญากรรมด้วยนะคะยืนยันว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดเป็นพิเศษคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้กล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันเพื่อที่จะลดอาชญากรรมข้ามชาติว่ากระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเรามีวีซ่าอยู่หลายประเภทแต่สำหรับฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเห็นว่า60วันอาจจะเยอะเกินไปแล้วอาจจะมีคนที่เข้ามาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจริงๆก็เลยเสนอลดให้เหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมที่จะเสนอแต่งตั้งรัฐบาลของคุณเสนอมาตั้งแต่รัฐบาลของอนุทิน1แล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นซะก่อนก็เลยเลื่อนออกไปจนถึงขนาดนี้ค่ะกำลังเร่งเสนอแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับคำถามที่ว่าเอชาวจีนจะลดระยะเวลาพำนักหรือว่ายกเลิกฟรีวีซ่าหรือเปล่าคุณศรีศักดิ์บอกว่าย้ำเลยนะว่าไม่ใช่จีนนะอันนี้ต้องออกตัวก่อนเราไม่ได้มุ่งไปในประเทศไหนเป็นพิเศษแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าคนที่เข้ามาภายใต้วีซ่าแต่ละประเภทเข้ามาตามวัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นไหมเราไม่ได้เลือกปฏิบัติหากใครเข้ามาประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมก็ต้องเพ่งเล็งให้ดีขณะที่ฝากฝั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ DSI เนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าเหมือนกันหลังหารือกันเรื่องของการยกระดับการดำเนินการทางกฎหมายกับนอมินีจับตาไปที่เกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญค่ะวันนี้นะคะ DSI ลุยตรวจสอบบนเกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยของสุราษฎร์ธานีหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลของบริษัท34แห่งที่มีสินทรัพย์รวมประมาณ100กว่าล้านให้ตรวจสอบเชิงลึกค่ะ เนื่องจากว่ามีความเสี่ยงเข้าข่ายใช้นอมินีแล้วก็ DSI ก็เห็นว่าในจำนวนนี้มีประมาณ20บริษัทที่เข้าข่ายต้องขยายผลเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้อธิบดี DSI เองก็ได้มอบหมายให้กองคดีความมั่นคงตั้งเรื่องสืบสวนอย่างเป็นทางการโดยการตรวจสอบจำเป็นจะต้องใช้เวลาเนื่องจากมีหลายบริษัทนะคะมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนมือหุ้นหลายทอดข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยค่ะชี้ให้เห็นว่าเกาะสมุยและเกาะพะงันมีบริษัทที่ชาวต่างชาติร่วมลงทุนประมาณหมื่นกว่าบริษัทคิดเป็น 68% ของบริษัททั้งหมดบน2เกาะนี้โดยกลุ่มนักลงทุนหลักค่ะก็มาจากฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียอิสราเอลแล้วก็จีนทำให้ทั้ง2พื้นที่ถูกจับตาเป็นพิเศษเลยค่ะในฐานะแหล่งเสี่ยงธุรกิจอำพรางหรือว่านอมินีซึ่งหลังจากนี้นะคะ DSI ก็เตรียมขยายผลตรวจสอบไปยังพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆนะคะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆจะขยายผลหมดเลยทั้งกระบี่ภูเก็ตพังงานพัทยาแล้วก็หัวหินด้านผบ.ตร.ค่ะสั่งด่วนทุกพื้นที่ต้องเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนนี้ตั้งเป้าขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ต่างด้าวกระทำผิดในประเทศไทยต้องกวาดล้างให้หมดเลยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะสั่งการด่วนให้ตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องกันเพื่อที่จะปราบปรามเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือว่าแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายตลอดจนการทำงานของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือว่าประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็ความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติผบ.ตร.สั่งการเลยนะคะสั่งไป3มาตรการก็คือ3มาตรการนี้มี3ระยะด้วยกันนะคะ1เลยคือมาตรการเร่งด่วน3เดือนแรกเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองแล้วก็จัดทำข้อมูลนี้จะต้องมีทั้งพฤติการแล้วก็การตรวจสอบร่วมกันปิดล้อมเอ็กซเรย์พื้นที่แล้วก็บุคคลโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนต่างด้าวรวมตัวกันหรือพักอาศัยเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ยับยั้งเหตุไม่ให้ลุกลามบานปลายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดก็ให้พิจารณาจับกุมดำเนินการทุกคดีทุกรายเลยนะคะและมาตรการระยะกลางก็จะขุดรากถอนโคลนขับเคลื่อนการปฏิบัติการ 6-9 เดือนตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ในราชอาณาจักรรวมไปถึงการประกอบธุรกิจด้วยแล้วยังสั่งการให้สืบสวนขยายผลไปจนถึงเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายทุกรายนี้ไม่ใช่สืบสวนเฉยๆนะเขาบอกว่าขีดเส้นใต้เลยนะคะสืบสวนสอบสวนและติดตามข้อมูลแบบขุดรากถอนโคนกรณีที่ตรวจพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปพัวพันอันนี้หนักเลยค่ะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการมาตรการทางปกครองโดยเคร่งครัดสุดท้ายมาตรการระยะที่3ระยะยาวค่ะ 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบสถานะของคนต่างด้าวเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยงานเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบการตรวจสอบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังหรือว่าบัญชีต้องห้ามหมายจับบุคคลการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองแล้วก็มาตรการคัดกรองบุคคลล่วงหน้าอันนี้ก็ต้องเข้มข้นคือมีการสั่งการลงไปเป็นทอดนะคะจากความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะลงพื้นที่เกาะพะงันในวันพรุ่งนี้ด้วยผบ.ตร.ก็รับลูกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบต่อกันที่คดีของชายชาวจีนหมิงเฉินซันค่ะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวยินคราวว่าโอ้โหกลายเป็น Talk of the Town ไปเลยเพราะว่าไปจับกุมจากอุบัติเหตุรถชนค่ะปรากฏว่ากลายเป็นสืบสวนสอบสวนไปมาคนจีนที่ขับรถชนรายนั้นประสบอุบัติเหตุรายนั้นกลายเป็นครอบครองคลังแสงย่อมๆในบ้านของเขาแล้วเขาอ้างว่าเอามารวบรวมเก็บข้อมูลเก็บอาวุธต่างๆมาเพื่อที่จะฆ่าตัวตายเพราะตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่สืบไปสืบมาไปพบว่าเขามีธุรกิจอยู่ในกัมพูชาด้วยแต่ว่าในข้อมูลที่ทราบณตอนนั้นเป็นธุรกิจร้านอาหารแต่ว่าล่าสุดเองนะคะตำรวจสืบต่อค่ะหมิงเฉินซันคนนี้เป็นผู้ต้องหาครอบครองอาวุธสงครามเมื่อคืนเจ้าหน้าที่ เรือนจำต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเพราะเขามีอาการชักเกร็งระหว่างนำตัวเข้าเรือนจำค่ะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่คุมเข้มเลยแล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ก็ออกเอกสารชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวแล้วก็อาการป่วยฉุกเฉินของผู้ต้องหาชายจีนรายนี้แล้วก็บอกว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษพัทยาว่ากรณีการรับตัวและการส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลฉุกเฉินของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาขังระหว่างพิจารณาคดีในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดได้รับตัวควบคุมไว้ในเรือนจำเมื่อ11พฤษภาคมเวลาบ่าย 3:30 ต่อมา 5:30 ผู้ต้องขังเกิดอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติไปเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำก็ได้ประสานสายด่วน1669นะคะส่งตัวไปรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณหรือว่าโรงพยาบาลบางละมุงโดยแพทย์เวรฉุกเฉินก็รับตัวไปรักษาแล้วก็สังเกตอาการใกล้ชิดจนกระทั่ง 3:00 ของวันเดียวกันโรงพยาบาลดำเนินการย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อเนื่องที่หอวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU เบื้องต้นเรือนจำพิเศษพัทยาตรวจหาสารเสพติดสารพิษในร่างกายไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนแล้วก็กัญชานะคะเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำก็เลยดำเนินการจัดทำหนังสือราชการเพื่อขอรับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวอย่างส่งตรวจไปยังศูนย์วิทยาการแพทย์นะคะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อที่จะวิเคราะห์ดูเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสารไซยาไนด์กลุ่มยาเบนโซไดอาซีบีนก็คาดว่าผลน่าจะสักประมาณ5-15 วันก็จะได้ทราบนะคะขณะที่นายหมิงเฉินซันเองยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ ICUเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันเหตุสุดวิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษเลยค่ะแล้วก็ประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงและหากมีความคืบหน้าประการใดก็จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไปนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราจะได้ข่าวได้คราวว่าทางการจีนเองโฆษกของจีนเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าจีนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับไทยทุกประการในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ทำผิดกฎหมายช่วงหน้าเรามาดูต่อเรื่องทางคดีกันแต่ว่าช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
10: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรล่ะครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วงสุดท้ายของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะมาต่อกันที่เรื่องทางคดีของนายหมิงเฉินซันนะคะวันนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าพบแชทลับเส้นทางการเงินนะคะเชื่อมโยงไปที่เครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมไปถึงพฤติกรรมสะสมแล้วก็ฝึกใช้อาวุธของนายหมิงเฉินซันแต่ก็ยังยืนยันว่ายังไม่พบหลักฐานการเตรียมก่อวินาศกรรมในประเทศไทยนะคะพร้อมประสานความร่วมมือไทยจีนแล้วก็กัมพูชาขยายผลเพิ่มเติมนะคะอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดเผยความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันบอกว่าจากการตรวจสอบพบหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ไปพบแชทสนทนาพบเส้นทางทางการเงินแล้วก็ไปพบล้วงจนไปถึงข้อมูลเดินทางเข้าออกประเทศเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาค่ะแล้วก็พบข้อมูลการฝึกใช้อาวุธความขัดแย้งภายในกลุ่มตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเตรียมก่อวินาศกรรมในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ก็ยังพบเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทนะคะเชื่อมโยงบัญชีธนาคารคริปโตเคอเรนซีที่ใช้หลอกลวงเหยื่อโดยตำรวจไซเบอร์ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกขณะเดียวกันยังขยายผลตรวจสอบบริษัทที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งคนไทยไปทำงานสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมไปถึงที่มาของอาวุธปืนแล้วก็วัตถุระเบิดค่ะซึ่งบางส่วนอาจจะมีการกระทำผิดเฉพาะบุคคลแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้จำหน่ายอาวุธเพิ่มเติมอีก5รายด้วยยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่แหล่งซ่องอาวุธซ่องสุมอาวุธหรือว่าจีนเทาใดๆแต่ก็ยอมรับว่าจะใช้เป็นที่จุดพักหรือเป็นจุดเดินทางของขบวนการข้ามชาติก็อาจจะเป็นไปได้ตอนนี้ค่ะประสานความร่วมมือระหว่างไทยจีนแล้วก็กัมพูชาเพื่อที่จะเร่งขยายผลในต่างประเทศในประเทศเราเองก็ด้วยแล้วก็เตรียมยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติโดยเฉพาะผู้ถือวีซ่าที่เป็น privilege entry visa หรือว่าวีซ่าสิทธิพิเศษแบบนี้นะคะก็เตรียมที่จะพิจารณาตรงนี้เป็นพิเศษก็จะคัดกรองใหม่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ในที่ประชุมครม.นะคะนอกจากเรื่องของการปราบปรามจีนเทาหรือว่าในที่ประชุมได้มีการกำชับต่างๆนานาแล้วเนี่ยภารกิจวันนี้อีกหนึ่งเรื่องคือไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็พลัสทั้งในเรื่องของรถพุ่มพวงการขายสินค้าต่างๆที่เป็นการลดภาระค่าของชีพของประชาชนวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพเป็นพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เข้าร่วมเปิดงานด้วยค่ะพอมาถึงปุ๊บนายกรัฐมนตรีเปิดงานก็ขับรถพุ่มพวง3ล้อค่ะดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวงก็คือมันเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างอะค่ะเขาก็เอาของมาขายมาดัดแปลงเป็นรถพุ่มพวงนายกรัฐมนตรีขับเลยมีคุณสุภจีสอนถ่ายด้วยนะคะบรรยากาศน่ารักทีเดียวขับไปรอบตึกสันติไมตรีแล้วก็ขับไปจนถึงตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะสวมบทเป็นพ่อค้ารถพุ่มพวงนะคะขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยานายกบอกว่ารถพุ่มพวงเนี้ยจะตระเวนขับไปตามหมู่บ้านต่างๆของประชาชนราคาต่ำกว่าราคาตลาดประมาณ 10% เลยนะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละผู้ประกอบการแล้วก็สินค้านี่ก็เป็นการต่อยอดจากกรมการปกครองนะคะที่นำสินค้าเหล่านี้มาวางกระจายทั่วทุกอำเภอไปตามชุมชนต่างๆที่ห่างไกลก็เชิญชวนประชาชนคนไทยให้เข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทยนี่ก็เป็นการขายของที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของค่าครองชีพค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในที่ประชุมครม.นั่นก็คือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนายกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะย้ำพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนแม้ว่าฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความยืนยันไม่ได้กระทบต่อแผนการช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่ฝ่ายค้านส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินอยู่ที่400,000 ล้านว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญไหมโดยฝ่ายค้านได้เหตุผลแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนายกก็บอกว่าฝ่ายบริหารหรือว่ารัฐบาลในฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดินก็เห็นว่ามันจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสำหรับการที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทำให้สะดุดหรือเปล่านายกบอกว่าไม่กรณีนี้อาจจะถูกการันตีด้วยตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีจะมีแผนสำรองอะไรไหมนักข่าวก็ถามต่ออีกเพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นอย่างอื่นนายกบอกว่าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าออกพระราชกำหนดเท่านั้นเอง เช่นเดียวกับกรณีนี้อาจจะถูกการันตีด้วยตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีจะมีแผนสำรองอะไรไหมนักข่าวก็ถามต่ออีกเพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นอย่างอื่นนายกบอกว่าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าออกพระราชกำหนดเท่านั้นเองเช่นเดียวกับรองใน 200,000 ล้านมันสอดไส้ไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานการอัพสกิลรีสกิลให้กับประชาชนมันจำเป็นด้วยหรืออ่ะอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นคำถามอยู่เดี๋ยวก็ต้องรอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับนะคะรู้ฟังคะคอบอลน่าจะต้องติดตามข่าวนี้กันอยู่ใช่ไหมคะการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคนไทยจะได้ดูไหมนายกบอกว่าครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วสั่งกรมประชาสัมพันธ์ประสานกสทช.ค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าครม.รับทราบเรื่องนี้นะคะก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดโดยให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมกับกสทช.เพื่อพยายามให้เกิดให้ได้เหมือนกับทุกครั้งส่วนรัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานในส่วนรายละเอียดในทางผู้รับผิดชอบจะดำเนินการเรื่องนี้นายกบอกแบบนั้นส่วนคำถามที่ว่าไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีไหมนายกตอบสั้นๆนะคะบอกว่าต้องฟรีสิก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วลิขสิทธิ์ก็แพงเหลือเกินเนี่ยนะคะมันอาจจะคุ้มหรือไม่คุ้มสำหรับการจ่ายเงินแพงๆขนาดนั้นก็เดี๋ยวต้องรอรัฐบาลเขาพิจารณาแต่นายกบอกแล้วบอกว่าต้องฟรีต้องฟรีแล้วต้องแบบไหนมีประชามีเอกชนเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหรือเปล่าหรืออย่างไรด้านคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลค่ะยืนยันในวันนี้นะคะครม.ไม่ได้พิจารณาในเรื่องงบประมาณใดๆมติครม.มีเพียงแค่รับทราบที่ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนที่สื่อลงว่าอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะก็ขอย้ำกันตรงนี้ไม่ได้ใช้งบกลางรัฐบาล 100% ยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบแผ่นดินส่วนแหล่งเงินมาจากไหนกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองหากมีการดำเนินการหรือประสานงานลักษณะใดก็ให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกก็ไม่ได้กระทบกับงบประมาณรัฐบาลแน่นอนน่าจะมีความสุขกันทุกคนก็ขอให้สบายใจได้ว่ากระบวนการเนี้ยถ้ามันสิ้นสุดแล้วจริงๆก็คงจะมีรายละเอียดให้ชี้แจงกันต่อไปแต่ก็ย้ำตรงนี้นะคะชัดๆเลยว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลในการซื้อลิขสิทธิ์แน่นอนไปต่อกันที่การคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสคันตากันหน่อย

0: ลายคนเป็นห่วงกังวลแล้วก็กลัวว่ามันจะมีการระบาดไหมหลังจากพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญบนแอตแลนติกนะคะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้ไปตรวจจุดด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สุวรรณภูมิก็ติดตามความพร้อมนะคะในการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาในผู้ที่เดินทางจากทวีปอเมริกาใต้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญแล้วก็ยานพาหนะระหว่างประเทศขณะที่นายแพทย์ดิเรกขำแป้นค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เตรียมเยี่ยมด่านควบคุมโรคนะคะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเพิ่มเติมเพื่อที่จะติดตามเฝ้าระวังการรับมือสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ติดตามดำเนินมาตรการคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องเน้นย้ำกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยถ้ามันเกิดมีผู้ป่วยติดเชื้อหรือว่าผู้ป่วยเสี่ยงที่จะติดเชื้อกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญระบบส่งต่อผู้ป่วยระบบการสื่อสารเรื่องของความเสี่ยงต่างๆหรือว่าการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายสั้นๆสัก 2-3 ข่าวนะคะน่าจะทันเกาหลีใต้เขาขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของไทยโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลออกตรวจสอบจากกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานยืนยันข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงนะคะเห็นไหมที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบอกว่าเกาหลีใต้เขาขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของประเทศไทยเพราะว่ามีแรงงานไทยที่ไปทำงานภาคการเกษตรการประมงตามฤดูกาลจัดส่งผ่านบันทึกความเข้าใจ MOU หรือว่าวีซ่าE8 แรงงานภาคการเกษตรแรงงานประมงพื้นที่4จังหวัดคืออุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดนี้เพราะว่ามีบางส่วนหลบหนีในจ้างส่งผลให้ทางการเกาหลีต้องขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบ็คลิสต์ค่ะแรงงานที่กระทำผิดแล้วก็มีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานไทยทั้ง4ประเทศทั้ง4จังหวัดนี้คือเขาตัดสิทธิ์เลยนะ4จังหวัดนี้อุดรขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามตัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา1ปี1มกราคม69ที่ผ่านมายาวไปจนถึงสิ้นปีนี้31ธันวาคมนะคะก็คือไม่รับทำงานภาคการเกษตรและประมงในเกาหลีใต้ไปกันที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะเช้านี้พระคึกฤทธิ์เจ้าอาวาสวัดนาป่าพงก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์ในการนำเงินวัดไปใช้ไม่ถูกต้องขณะที่ทีมทนายก็บอกว่าได้ยื่นเรื่องแย้งในฐานในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วค่ะปิดท้ายกันที่ฮุนเซนค่ะประกาศเดินหน้าพึ่งอันคลอสโดยไม่รอการเห็นชอบจากประเทศไทยหลังยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวแล้วก็สั่งการรัฐบาลลูกชายก็คือฮุนมาเน็ตเนี่ยนะคะไม่ต้องเจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยอีกต่อไปแล้วในประเด็นทางทะเลระบุบอกว่าเราเสียใจที่ไทยยกเลิก MOU 44แต่เราก็ขอขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยให้เราก้าวไปสู่การใช้กลไกอันครอสรัฐธรรมนูญแห่งท้องทะเลแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะคะเป็นกฎหมายใต้ที่ไทยยกเลิก MOU 44แต่เราก็ขอขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยให้เราก้าวไปสู่การใช้กลไกอันครอสรัฐธรรมนูญแห่งท้องทะเลแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะคะเป็นกฎหมายประเด็น
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณ
0: MOU 44แต่เราก็ขอขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยให้เราก้าวไปสู่การใช้กลไกอันครอสรัฐธรรมนูญแห่งท้องทะเลแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะคะเป็นกฎหมายประเด็น
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่ค
0: ุณ MOU 44แต่เราก็ขอขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยให้เราก้าวไปสู่การใช้กลไกอันครอสรัฐธรรมนูญแห่งท้องทะเลแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะคะเป็นกฎหมายประเด็น
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงศีลเมื่อพระราชวชิรโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมศิลาทรงพระสุรายสงฆ์พระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่ราชการที่10พระคันธรราชจีนนั่งราชการที่10พระคันธรราชจีนยืนราชการที่10พระคันธรราชบันไดราชการที่10พระคันธรราชรวงข้าวราชการที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะสองข้างแล้วทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีเพื่อชมงคลจบพระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงหลังน้ำสังทรงเจิมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักจากนั้นทรงหลังน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญประกอบด้วยเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอารีสเวทนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่วนเทพีคู่หับเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อทรงเจิมเทพีเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นโดยเป็น2พระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยโดยข้าวถือเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าปุพพนะหรือบุพพนะหรือบุพพนชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอัปารันนะหรืออัปารันนชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพพนะปารันนชาติหมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดทั้งนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105พันธุ์ข้าวกข79หรือชัยนาท62พันธุ์ข้าวกข85พันธุ์ข้าวกข99หรือหอมคลองหลวง72พันธุ์ข้าวกข109หรือหอมพัทลุง72พันธุ์ข้าวเหนียวกข6และพันธุ์ข้าวเหนียวกข26หรือเชียงราย72รวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:44 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโจนาธานเดลคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:54 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวเซซิเลียซูนิลดากาลายเรต้าบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 19:07 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางชมชายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is My Life เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกริติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนางมาพิไทยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทดังกล่าวด้วยนายแอนส์บูฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอาลุสมารีเดอครูไรเชลภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตและเชิญแจกันดอกไม้กับตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดีศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโดยเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกโลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพ10เอกอดิศรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10เอกอดิศรเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมและนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโดยเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกโลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569และผู้บาดเจ็บทั้งหมดข้างต้นได้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้คณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขังให้มีสุข
1: ภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันเรือนจำกลางอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายโอกาสนี้พลอากาศเอกสมคิดเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งอยู่ภายในสถานพยาบาลของเรือนจำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รังสีจากโรงพยาบาลเข้ามาดำเนินการให้แก่ผู้ต้องขังใหม่ทุกวันทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์โรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนับเป็นการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในเรือนจำให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังบุคลากรและสังคมโดยรวมสำหรับสถานพยาบาลภายในเรือนจำแห่งนี้มีผู้อำนวยการสถานพยาบาล1คนพยาบาลวิชาชีพ4คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา3คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ250คนในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังจะได้รับสิทธิ์การรักษาและตรวจคัดกรองโรคต่างๆเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตในผู้ต้องขังอายุ35ปีขึ้นไปและให้บริการการฟื้นฟูสภาพด้านแพทย์แผนไทยมาให้บริการรักษาแก่ผู้ต้องขังสูงวัยภายในเรือนจำด้วยสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิตให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำโดยนักจิตวิทยามีการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน327รายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัดทั้งยังมีการผสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนภายในจังหวัดอุดรธานีผ่านโครงการอุดรโมเดล5เสือพลัสด้วยความร่วมมือจากจังหวัดอุดรธานีพบว่าจากการดำเนินกิจกรรมไม่พบผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางอุดรธานีที่ป่วยอาการทางจิตสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็กปัจจุบันมีเด็กติดมารดาจำนวน3คนทางนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคิดเป็นร้อยละ 99.19 นอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุทะเบียนลูกผู้ต้องขังและเมื่อเดือนเมษายน2569ได้ดำเนินสำรวจผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนพบว่ามีจำนวน20คนคิดเป็นร้อยละ 0.45 เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังใหม่และจะดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนในเดือนพฤษภาคม2569ต่อจากนั้นพลอากาศเอกสมคิดและคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางอุดรธานีดำเนินการพัฒ ฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกตรวจรักษาเป็นประจำและให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคทั่วไปมีห้องปันสุขจำนวน4เตียงสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังป่วยเข้าพักรักษาตัวนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังรับผลิตภัณฑ์และสินค้าฝีมือผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการฝึกวิชาชีพมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าสวัสดิการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังโดยรายได้นั้นจะแบ่งเป็นปันผลให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกทักษะอาชีพต่อไป
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเก้าดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.บริษัท Global Utility Service จำกัดบริษัทสนภาประเทศไทยจำกัดบริษัทเจม Environmental Management จำกัดและบริษัท Accenture Solutions จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพาจังหวัดชัยภูมิและวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดหนองแวงวัดเกาะแก้ววัดกลางวัดม่วงและวัดโพบันลังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มีมูลนิธิองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวม5คณะประกอบด้วยมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคหรือกพสพภาคกลางบริษัทไทยแลนด์พรีวิเลจการ์ดจำกัดบริษัทรวยมั่งมี4289จำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศประกอบด้วยวัดไทยนวราชรัตนาราม960ประเทศอินเดียวัดพุทธบาลีประเทศอินโดนีเซียวัดเทพลีลาวัดปากน้ำและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดหนองโคพรหมนิมิตจังหวัดนครราชสีมาและวัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 19:00 น.กรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูป การสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนด้วยแรงแห่งบุญกุศลที่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพและผู้มาร่วมพิธีตั้งใจอุทิศให้บทสวดยังเป็นคติสอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ในเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองแฝกจังหวัดเชียงใหม่และสามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.

0: การติดตามสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM
4: 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM
4: 087982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM
4: 07982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ 2. นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดูอบรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ชัยสาวเมืองเชียงคานชื่อดอก
0: ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ชัย

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ครม.เห็นชอบแนวทางดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ได้เห็นแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่ทั้งนี้สิทธิ์จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายสำหรับกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติและเป็นรูปธรรมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ได้อนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีกำลังพลได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น91นายแบ่งเป็นเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายและบาดเจ็บมาก11นายรวมวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น452,350,000บาทสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ทุพพลภาพจะได้รับรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทและผู้บาดเจ็บมากรายละ 500,000 บาทปิดท้ายที่รัฐบาลเดินหน้าปราบนอมินีนายกสั่งตรวจเข้มทั้งระบบเอาผิดผู้ช่วยหลีกเลี่ยงกฎหมายย้ำไม่ปล่อยทุนเทาแย่งอาชีพคนไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังตรวจสอบพบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายคอยให้คำแนะนำและดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามนอมินีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะไปลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมา
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีหลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีหลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
3: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
3: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลัง

0: ทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
1: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้วเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
0: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
1: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องนึง 30,000 บาทแต่รายได้เข้าหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 2-3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
0: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
1: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสเตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ฉะนั้นถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต จะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยนั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
0: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสาร ดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
2: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วหรือยังคะว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อคิดถึงท่านคราใดเราก็จะได้นึกเห็นแต่ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ยิ้มด้วยความปลื้มปิติใจไม่รู้ลืมตลอดไปทีเดียวละค่ะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ชาติและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยความคืบหน้าคดีผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยความคืบหน้าคดีผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากเร่งสอบสวนต้นต่ออาวุธและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานครับ
11: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกตรวจพบอาวุธสงครามวัตถุระเบิดและอุปกรณ์ยุทธวิธีจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนขยายผลในหลายมิติทั้งเครือข่ายอาวุธเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าในทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีข้อสันนิษฐานในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสะสมอาวุธการเตรียมก่อเหตุหรือแม้ แต่ประเด็นการคิดสั้นแต่ทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางสืบสวนเบื้องต้นที่ต้องนำไปสู่ข้อเท็จจริงโดยตำรวจไม่สามารถเชื่อข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งได้ทันทีนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนต่อเนื่องและพบข้อมูลสำคัญจากเครื่องมือสื่อสารรวมถึงเส้นทางการติดต่อของผู้ต้องหาซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติที่ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานปฏิบัติการและเกี่ยวข้องกับการโอนเงินเข้าออกจำนวนมากจากข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อีก5รายและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนายทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
3: ดีไซน์ลุยตรวจสอบ34บริษัทบนเกาะสมุยเกาะพะงันหลังพบพิรุธเข้าข่ายใช้นอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติล่าสุดขยายผลเชิงลึก20บริษัทมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า100ล้านบาทเตรียมตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นการเปลี่ยนมือหุ้นพิสูจน์ถือหุ้นจริงหรือถือแทนคนต่างด้าวคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยบนเกาะสมุยและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัท34แห่งที่มีทรัพย์สินรวมกว่า100ล้านบาทให้ตรวจสอบเชิงลึกหลังพบความเสี่ยงเข้าข่ายใช้นอมินีถือหุ้นแทนชาวต่างชาติล่าสุดดีไซน์พบมีประมาณ20บริษัทที่เข้าข่ายต้องขยายผลเพิ่มเติมโดยจะตรวจสอบทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสัดส่วนการถือหุ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นย้อนหลังเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นผู้ถือหุ้นตัวจริงหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้กองคดีความมั่นคงตั้งเรื่องสืบสวนอย่างเป็นทางการพร้อมตรวจสอบว่ากิจการของแต่ละบริษัทเข้าขายธุรกิจต้องห้ามตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่หากพบมีการใช้นอมินีบางหน้าก็จะพิจารณารับเป็นคดีพิเศษและดำเนินคดีอาญาต่อไปโดยการตรวจสอบจำเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากหลายบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนมือถือหุ้นหลายทอดจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังพบว่าเกาะสมุยและเกาะพะงันมีบริษัทที่ชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 1,100 บริษัทคิดเป็นเกือบ 68% ของบริษัททั้งหมดบน2เกาะนี้โดยกลุ่มนักลงทุนหลักมาจากฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียอิสราเอลและจีนทำให้ทั้งสองพื้นที่ถูกจับตาเป็นพิเศษในฐานะแหล่งเสี่ยงธุรกิจอัมพางหรือนอมินีซึ่งหลังจากนี้ DSIเตรียมขยายผลตรวจสอบไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆทั้งภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล 5 นาฬิกาวันพรุ่งนี้
12: เผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6 นาฬิกาที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาท แต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กันเขาปวน
1: 94.5 MHz
2: นี่คือในหลวงในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
4: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม่
7: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: น่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
1: ก็มาไล่ทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างบ้างนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
0: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวนะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
1: กำลังเสียวนาปังหาบ้างเมืองอยู่ผู้ใหญ่อันนี้นี่มักกะลีแล้วเจ้ากุหลาบแกเกิดสงสัยเรื่องชาวบ้างว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจได้ยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
0: นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอฮอนนี่แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
1: ่ก็มึงที่บ้านมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
0: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเทกุลาร
1: างวัลแห่งความอดทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอดทนเพื่อคนที่เรารัก
0: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
1: หูว่ามาไล่ฝากใช่ไหมผู้ใหญ่รางวัลแห่งกังพุกจารีว่าแล้วกินของฟรีของยายเจ๊เข็มแล้วใส่
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเอื้ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ที่ปากป้าแดง
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
2: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
3: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
2: เอาใจช่วยหนอ
3: จากสสส.
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
7: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
8: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
10: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วังไหมพวกเราจังใส่เมืองนอกที่อ่องจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: แล้วนึกยังไงมาร้องเพลงนี้เนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกันว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะเพราะเอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรจะเพาะขนาดนี้มีเดอะสตาร์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงให้ชุมชนมันคึกคักอ่ะว่าแต่มีใครสมัครกันยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธสามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลือกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิทธิ์กันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเขาลงคะแนนเสียงเพราะเขายอมรับชื่นชมผู้ใหญ่นี่หัวแหลมหัวแหลม
2: นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะขอแค่กำลังใจจากชาวบ้านไม่ดูถูกไม่เหยียดย้ำไม่รังเกียจทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราคนนึงแค่นี้ก็เหมือนให้โอกาสยอมรับมันกลับสู่สังคมและชุมชนของเราแล้วล่ะ
0: อาจะว่าไปนะกำลังใจมันก็สั่งไล่ไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะว่าก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียเสียหายหายนะจ๊ะว่าแต่เอ๊ะแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
0: ่ใจมันก็สั่งไล่ไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะว่าก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียเสียหายหายนะจ๊ะว่าแต่เอ๊ะแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
2: ่ไม่ต้อง
1: เอามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้ว
0: คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียเสียหายหายนะจ๊ะว่าแต่เอ๊ะแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
2: ่ไม่ต้อง
1: เอามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้ว
0: คุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียเสียหายหายนะ

0: เออว่าแต่เอ๊ะแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
1: ่ไม่ต้อง
0: มานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้ว
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ข้าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้

0: พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
1: ่ลอยมา

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
3: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
2: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนรอนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
3: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
2: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติ ด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจริงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
3: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
2: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้าง มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อเราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรเป็นจ่ายหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
3: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสังคมให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนกันและกันอีกด้วยค่ะ
2: มองต่อไปถึงว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการจัดการให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างพอประมาณอย่างพอดีใครควรจะทำอะไรอย่างไรควรจะร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสื่อสารสวัสดิการต่างๆที่จะให้คนหลายฐานะอยู่ร่วมกันได้นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไป
3: การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มเช่นกลุ่มชุมชนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพกลุ่มที่มีความสนใจต่างๆเหมือนกันนี่เองที่เรียกว่าความพอเพียงแบบก้าวหน้าเป็นการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสงบสุขและยั่งยืน
2: ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าชุมชนที่จะเข้มแข็งได้ก็คือชุมชนซึ่งมีการสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการให้มีการพูดคุยสื่อสารและพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วเพราะคำว่าความมีเหตุมีผลพอประมาณทางสายกลางพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ต้องมีคนอย่างน้อยตั้งแต่2คนขึ้นไปมาหารือกันแก้ไขปรับตนร่วมกันจะได้รับการขัดเกลาปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตปัจจุบันมีคนพูดมากถึงคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะได้ปริญญาบัตรแต่ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่อย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่มีความขัดแย้งยอมรับกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยั่งยืนถ่ายทอดมรดกความคิดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ต่อไปได้
3: แต่ลำพังการสวมหัวใจที่พอเพียงของภาคประชาชนฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันประเทศชาติสู่ความเจริญอย่างสมดุลได้เพราะกลไกหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือภาครัฐค่ะ
2: รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็เอาปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คณะรัฐมนตรีหรือจะพูดให้มันกว้างก็คือรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการประจำซึ่งก็ยังแยกออกเป็นกระทรวงวงกลมต่างๆเป็นจังหวัดเป็นอำเภอก็ดีเป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีเนี่ยเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือให้เกิดจริยธรรมในการทำงานหรือถ้าจะพูดภาษาอีกคำหนึ่งก็คือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าพวกเราหันไปมองในโครงการตามพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศอยู่แล้วต่างก็ได้แฝงไว้ด้วยแนวคิดหลักๆของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือลองทดลองทำอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐควรจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการทดลองคิดทดลองปฏิบัติและจะได้เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการปรับตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
3: เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่ประเสริฐเฉกเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดเวลาเช่นนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของประชาชนหรือบุคลากรในภาครัฐเรามาช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของเราทั้งทางวัตถุควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเราและเมืองไทยของเรากันเถอะค่ะ
1: ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียหายมาก พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความ

0: มดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อๆไปนะครับ
0: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
1: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับของชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
0: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
1: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคือการประกวดความเรียงจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียงเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
0: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินธุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
1: แนวคิดประชาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
0: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างนึงที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกร่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญ
2: สนาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันรวมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวรวมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหานี่สินปัญหานี่สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทนึงได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่มั้ย ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
3: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้เลยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้มาจ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่4ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอมันเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
3: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
2: ครับผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันนึงหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทํากินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายแล้วเอาเงินมาซื้อกิน
3: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
2: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายก่ายก่อนก็จะค่อยลดลง
3: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
2: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระดำรัสของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญอย่างกรณีนี้ผมทดลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั่นน้ำให้เป็นตัวเลยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
3: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
2: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันโดนสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
3: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
4: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศอย่างให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไออานงลืมไปเล่นเครื่องไกลๆลังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าว่าหูแตกกันหมกแล้ว
1: โอ้ยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่นงแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรับไอ้แมงกลับมาตกลงมันเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮะ
0: แน่นิ่งทาชาวบ้านอีกแล้วนะเออแต่ว่าก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้อะมั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นะ
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: ก็ใจกุหลาบกับแปะสิผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแมนอ่ะว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยะ
3: มันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกแล้วว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: โอเค
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดหยามหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อไอ้แมนมันได้ยินมันจะเสียใจเอานะเราต้องเป็นกำลังใจว่ามันเลิกได้สำเร็จไอ้ที่หมอรักษาก็รักษาได้แค่อาการทางกายที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
3: เออเข้าท่าดีนี่ไอ้โนช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
0: ชลีฮะโนเรียกพวกลึกกันมาบึ้งบึ้งบึ้งหน้าล้างงัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบื้นในร้านแปะแล้วค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วผู้ใหญ่วัยรุ่นเสียงมาร์ก
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับทางจิตเวชเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นทอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ำ 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกตามสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะ

0: เอ๊ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

94.5 MHz คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่า กลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณ1เสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: นี่อากุลหลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ้ว
1: น
0: งงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแปะความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเอาปิดความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคงจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนำมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
2: พูดตรงๆเลยนะ
1: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
2: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
1: คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
2: อย่าคิดมากดื่มเถอะ
0: คุณกำลังฟัง

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรา

0: กหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุนเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
7: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจาย

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือ

0: คนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศของฝนฟ้าที่ตกลงมานะครับต้อนรับวันพืชมงคลนะครับวันที่เกษตรกรทั่วทั้งประเทศนะครับก็จะได้รับความเป็นสิริมงคล
2: ครับ
1: นะครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของพิธีที่เกี่ยวเนื่องด้วยการสร้างขวัญสร้างกำลังใจพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีพืชมงคลหรือจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี่นะครับจะมีอยู่สองส่วนด้วยกัน
2: ครับส่วนแรกเป็นอะไรนะครับ
1: เป็นพิธีเขาเรียกว่าบำรุงขวัญแก่เกษตรกรผ่านพิธีแบบพุทธ
2: ครับ
1: นะฮะก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งกระทำที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับซึ่งก็ทำกันในวันก่อนหน้าวันพืชมงคลวันหนึ่งนะครับในปีนี้ก็วันที่12พฤษภาคม
2: ครับ
1: วันรุ่งขึ้น13พฤษภาคมวันพืชมงคลนี่นะครับก็จะมีพิธีแรกนาขวัญ นะที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาเป็นต้นไป
2: สรุป
1: อันนี้เป็นพิธีแบบพราหมณ์
2: ครับทั้งพุทธทั้งพราหมณ
1: ์ใช่ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีที่ให้เกษตรกรได้ความรู้สึกภูมิใจนะฮะว่าเราได้ประกอบสัมมาชีพเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็เป็นอาชีพที่บรรพชนปู่ย่าตายายนะพ่อแม่ของเราก็เป็นเกษตรกรมาก่อนทำนาทำไร่ทำสวนกันมาก่อนนะครับ
2: ครับ
1: ไม่ดูหมิ่นว่าเราเป็นผู้ที่ทำต้อยหรือเป็นเพียงแค่นะแต่จริงๆเราเป็นถึงนะเราเป็นถึงชาวนานะไม่ใช่เป็นแค่ชาวนา
2: อ
1: ย่าไปดูหมิ่นตนเองว่าเป็นผู้ที่มีอาชีพที่ต่ำต้อยอะไรนะครับความจริงอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: แต่ชาวนาไทยนี่ก็อาจจะเจอหลายเรื่องหลายราวมาตั้งแต่อดีตนะครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าตัวเองทำนาเนี่ยไม่อยากจะให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำนาเหมือนตัวเองกลัวจะได้รับความยากลำบาก
1: ใช่ครับด้วยความที่จะต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าเทวดาจะเห็นใจหรือเปล่าหมายถึงพระวิรุณนะฮะ
2: ขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศด้วย
1: ใช่ลมฟ้าอากาศฝนจะตกต้องตามฤดูกาลหรือเปล่าปีไหนที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยก็ปีนั้นสะอื้นนะเหมือนกับบทเพลงอีสานสะอื้นหรือน้ำตาอีสานอะไรอย่างนี้นะ
2: ครับ
1: แต่ฟังแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันว่าโอ้เหมือนเทวดาไม่ช่วยเลยนะถ้าในยุคปัจจุบันก็จะต้องบอกว่าโลกมันผิดปกตินะฮะเนื่องจากว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ส่งผลทำให้อากาศสภาพอากาศฤดูกาลแปรปรวนไปด้วย
2: ครับ
1: นะครับหน้าฝนแทนที่จะมีฝนก็กลับกลายเป็นโอ้โหร้อนฉ่ำเลยร้อนชาเลยนะฮะนะครับ
2: ครับเพราะชาวนานี่ต้องเจอกับอะไรบ้างหลายอย่าง
1: นะครับ
2: ทั้งในเรื่องของเงินในการลงทุนเนี่ยนะฮะ
1: ลงทุน
2: จะไปแพงอะไรแพงพวกปุ๋ยพวกยา
1: ใช่ครับนะ
2: แล้วต้องมาต่อสู้กับ
1: วัชพืช
2: วัชพืชศัตรูพืช
1: ครับ
2: นะแล้วก็ภัยธรรมชาติ
1: ครับ
2: น้ำท่วมอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
2: สร้างความเสียหายให้กับนาข้าวมาเยอะแล้วครับ
1: ครับหรือดินที่ไม่ได้คุณภาพนะครับก็ต้องยอมรับว่าชาวนาในอดีตนั้นก็ไม่รู้ว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหามีเกษตรอำเภอใช่ไหมที่คอยให้คำแนะนำหรือองค์ความรู้ที่เอาไปแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับงานเกษตรกรรมก็ทำกันแบบจากรุ่นสู่รุ่น
2: จริงๆเนี่ยเราก็ต้องปรึกษาเนาะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นที่นาที่สวนไร่ของเราเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ลองขุดดินไปให้หน่วยงานที่มีความชำนาญเรื่องดินในพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะลองปรึกษาดู
1: ครับ
2: ว่าดินของที่ของเราเนี่ยเหมาะกับการปลูกพืชอะไร
1: นึกถึงวันดินโลกเลยเนี่ย
2: ครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะทรงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องดินนะครับเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรมาโดยตลอดนะครับดินเค็มดินเปรี้ยวดินมีปัญหาอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็อยู่ในพระราชกรณียกิจนะฮะนำเรื่องนี้มาอยู่ในพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาไปค้นคว้าไปหาเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาช่วยแกล้งดินนะทำให้ดินนั้นกลับมามีคุณภาพสามารถที่จะปลูกพืชผักหรือปลูกข้าวได้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงหาวิธีการเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับ
2: ครับก็หน่วยงานที่วิเคราะห์ดินนะฮะก็ลองไปติดต่อดูแล้วกันนะครับผมว่าในพื้นที่นี่มีนะครับ
1: ครับก็เกษตรอำเภอนะฮะที่เขาก็มีตำแหน่งนี้นะ อยู่ในแต่ละอำเภอนะครับหรือเกษตรตำบลนะสมัยก่อนเคยได้ยินอยู่นะ
2: เคยครับ
1: ไม่รู้สักวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเกษตรตำบลเกษตรอำเภอท่านที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
2: คร
1: ับ แต่ถ้านึกไม่ออกหรือไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะฮะก็เข้าไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเราได้นะครับในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มีคนที่เขามีประสบการณ์และมีความรู้ก็ยังเผื่อแผ่วิธีการนะครับในการที่จะได้บริหารจัดการเรื่องน้ำเรื่องดินอะไรต่างๆเนี่ยในโลกออนไลน์มีอยู
2: ่
1: โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต่างๆที่เขาทำเป็นเหมือนกับยูนิสคูลนะครับให้ความรู้แก่เกษตรกรนะ
2: ครับผมลองค้นให้ AI ค้นดูนะฮะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการวิเคราะห์ดินเนี่ยในประเทศไทยคือหน่วยไหนก็คือกรมพัฒนาที่ดินนะ
1: อ๋อโดยตรงเลยนะ
2: สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งให้บริการตรวจเรื่องของดินปุ๋ยแล้วก็พืชผ่านสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาดิน
1: อ
2: ันนี้ก็จะมีห้องแลบกลางด้วยนะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1ถึง12ทั่วประเทศก็ให้บริการการตรวจสอบค่า pH ความเป็นกรดความเป็นด่างนั่นแหละนะฮะ
1: ครับ
2: ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อใช้ในการเกษตรฟรีนะครับหรือว่าอาจจะเสียนิดหน่อยนะฮะค่าบริการไม่แพง
1: ครับ
2: ถ้าหากต้องเสียในบางจุดนะครับ
1: ครับนี่คือหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่กระทรวงเกษตรใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ครับมีกรมคือกรมพัฒนาที่ดินนะครับผมก็รู้จักอยู่ท่านหนึ่งนะฮะซึ่งวันก่อนก็ได้มาปรณาเอาไว้ว่าถ้าเกิดบอกผมไว้นะบอกว่าถ้าอาจารย์มีปัญหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับดินยังไงก็ขอคำแนะนำได
2: ้โอ้ดีเลยนะ
1: ก็อยู่ผมอยู่กรมพัฒนาที่ดินบอกโอ้นี
2: ่ไปดูดินสุรินทร์ก่อนแล้วกันแต่บ้านคุณสุธีนะครับปลูกอะไรได้บ้างนะ
1: ได้บ้าง
2: อันนี้จริงๆนะเราต้องศึกษานะ
1: ครับเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
2: ครับ
1: อาชีพนี่ก็แปลว่าการดำรงชีวิตนะการดำรงชีวิตก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของธาตุสี่นะธาตุสี่ในตัวเรานี่ก็มีใช่ไหมฮะดินน้ำลมไฟที่อยู่ในตัวเราธาตุสี่ที่อยู่นอกตัวเราก็มีแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยนะครับดินน้ำลมไฟนะครับดินเนี่ยก็คือถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินก็อยู่บนดินทั้งนั้นแหละ นะครับถ้าเกิดว่าดินดีสักอย่างเนี่ยนะครับบางคนมีพื้นที่ไม่เยอะหรอกแต่เอาประโยชน์จากดินดีๆนั้นมาปลูกมาทำสิ่งต่างๆมหาศาลเลยนะฮะพอลึกลงไปแค่ไหนมันก็เป็นที่ของเราอะนะ
2: ครับ
1: คนไหนที่มีที่มีทางนะครับแล้วก็น้ำอีกเหมือนกันนะครับดินดำน้ำชุ่มนี่ว่างั้นนะครับดินเนี่ยปลูกอะไรก็ได้แล้วก็มีน้ำคอยให้ความชุ่มชื้นนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสวาสนาอันดีเคยไปเที่ยวแถวปากช่องเขาใหญ่ไหม
2: ครับนครราชสีมาแล้ว
1: ใช่ครับส่วนนั้นหลายคนบอกโอ้โหเป็นที่ในฝันของใครหลายคนเลยนะฮะมีเงินมีทองก็อยากจะไปซื้อที่ซื้อทางแถวนั้นเหตุผลก็เพราะอากาศดี
2: ครับ
1: ดินก็ดีด้วยนะดินดำเลยล่ะนะ
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็น่าจะส่งทำให้ชีวิตเราเนี่ยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสุขนะครับเพราะว่าอากาศดีๆเนี่ยอยู่กับสถานที่ที่ดีๆปลูกอะไรขึ้นมันก็เขียวขจีสบายตาสบายใจนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: แล้วครับฟังบทเพลงกันก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับในโอกาสวันพืชมงคลปีนี้นะครับก็จะนำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับชาวนาสักเพลงหนึ่งถ้าจำไม่ผิดคนร้องเนี่ยคุณยงยุทธเชี่ยวชาญชัยใช่ไหม
2: ครับ
1: ครับบทเพลงที่ยืนยันถึงความเป็นคนซื่อคนตรงไม่คดไม่โกงนะครับของชาวนานะครับไปรักใครชอบใครก็บอกไม่ต้องกลัวหรอกไม่ทำให้อกหักแน่น
2: อ
1: นนะครับนี่คืออะไร
2: สัจจะของชาวนาครับ
1: ครับ

0: บทเพลงสัจจะของชาวนาครับ
1: ครับสัจจะก็มีสัจจะก็คือเป็นคนจริงนะ
0: เป็นคน
1: พูดคำไหนคำนั้น
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าชาวนาแม้ว่ารายได้หรือผลผลิตอาจจะไม่ได้เยอะแยะพูดง่ายๆคือเป็นอาชีพที่ไม่ถึงกับร่ำรวยอะไรเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามีคุณธรรมคือสัจจะนะคือร่ำรวยด้วยสัจจะร่ำรวยด้วยความจริงใจความเป็นชาวนาก็สร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ตรงกันข้ามนะกับคนที่อาจจะทำงานบริษัทห้างร้านนะครับมีเงินเดือนมีรายได้ดีนะแต่ว่าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจเลยเนี่ยก็คงจะให้ความสุขได้ไม่ยาวนานไม่ยาวนานนะครับอาชีพชาวนาจึงเป็นอาชีพที่หลายคนก็สัมผัสได้นะครับว่าสอนให้อดทนให้ได้สัมผัสกับดินคนทุกวันนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งเวลาที่ไปหยิบจับอะไรแล้วมันแป๊บแป๊บแป๊บไฟช็อตทุกที่ไปเคยเป็นไหม
1: เคยฮะ
0: จับประตูรถก็ช็อตจับเสื้อผ้าคนก็ช็อต
1: ครับ
0: แม้กระทั่งหมอนที่นอนจับไปก็แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บ
1: มีกระแสไฟดูตลอดนะฮะ
0: ครับผมก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ค่อยได้ไปกระทบกับดิน
1: ครับ
0: หาโอกาสเนี่ยนะถอดรองเท้าแล้วเดินสัมผัสบนพื้นดินให้มันไฟฟ้ามันลงบ้างเหมือนกับสายดินนะไฟฟ้ามันลงดินมั้งไฟฟ้าที่อยู่ในเนื้อตัวเราอะลงดินไปนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติสัมผัสกับดินน้ำนะครับก็เป็นการต่อลมหายใจต่อชีวิตได้พอสมควรเลยนะครับ
1: ครับก็พูดถึงเรื่องของดินเรื่องของฟ้าแล้วนะชาวนานี่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะ
0: ครับ
1: ก็จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้ในเรื่องของฟ้าเรื่องของฝน
0: ครับ
1: นะถ้าไฟฟ้าแลบแป๊บๆเนี่ยนะฮะก็ต้องรีบเข้าที่พักนะ
0: ครับ
1: อยู่ที่โล่งแจ้งนี่อันตรายนะฮะอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไร
0: กลายเป็นตัวล้อฟ้าไป
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็ถ้าเราอยู่แบบแหมโดดๆเลยเนี่ยนะมีโอกาสโดนนะครับ
0: ครับผมการที่เป็นชาวนานะเราสองคนนี่ก็ถือว่าเป็นลูกหลานชาวนาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เคยได้เห็นพ่อเห็นแม่เห็นคนรุ่นพี่หรือรุ่นก่อนหน้านี้นะครับได้ประกอบอาชีพทำนาความทุกข์ก็มีตามประสาแต่ไม่ได้ทุกข์หนักถึงขั้นว่าจะขอจบชีวิตหรือลาโลกไปเหมือนกับคนที่ทำงานแล้วมีเงินทองเยอะๆแล้วก็ผิดหวังอกหักนะบางคนเคยสุขนะมีความสุขกับเรื่องราวต่างๆแต่วันหนึ่งเกิดทุกข์ขึ้นมาเพียงเพราะว่าไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในสภาพเดิมนั้นได้เนี่ยบางคนรับไม่ไหว
1: ครับ
0: นะครับแต่กับชาวนานั้นเนี่ยนะครับปีที่แล้วก็กำไรไม่ดีปีนี้ก็ไม่ค่อยมีกำไรแต่ก็อยู่ได้ทุกปีนะกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับชุมชนเช่นการลงแขกเกี่ยวข้าวก็ยังอยู่ในห้วงคำหนึ่งมีความรู้สึกว่าต่อให้บ้านนี้ผู้ชายมีน้อยนะครับมีแต่สาวๆอยู่กันเนี่ยไม่ค่อยมีแบบในเรื่องของกำลังคนสักเท่าไหร่แต่ว่าวิถีของไทยเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ทุกๆครอบครัวมาร่วมด้วยช่วยกันได
1: ้
0: ผ่านการลงแขกไม่ว่าจะเป็นดำนาหรือเกี่ยวข้าวสนุกสนานไปอีกนะครับ
1: ก็ต้องให้กำลังใจนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าไปฟังเพลงของคาราบาวเพลงหนึ่งเกี่ยวกับชาวนาเนี่ยจำชื่อเพลงไม่ได้ละท่อนหนึ่งว่าขายเม็ดข้าวเปลือกไม่ได้ราคาแต่ข้าวสารมันแพงจี๊ดนะขายเม็ดข้าวเปลือกไม่ได้ราคา
0: ครับ
1: แต่ข้าวสารมันแพงเพราะว่าเวลาเราไปซื้อข้าวสารเนี่ยแพง
0: ก็คือ
1: ตอนขายเป็นเม็ดข้าวเปลือกไปเนี่ยไม่แพง
0: ไม่แพงแต่พอเขาไปสีแล้ว
1: นั่นแหละ
0: ทำเป็นข้าวสารแล้วแล้วย้อนกลับมาขายให้กับชาวนาโอ้เจ็บปวดเหมือนกัน
1: กินไม่ลงบางที
0: นะครับเจ็บปวดนะครับแปลว่าข้าวสีสวยเนี่ยก็มีคนรับซื้อไปข้าวหอมมะลิอย่างนี้นะรับซื้อไปส่งออกหรือขายไปให้กับคนที่เขามีกำลังชาวนาเองก็มาทานข้าวแบบปลายๆนะนะครับพอประทังยังชีพไปอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในยุคใหม่ๆเนี่ยมีคนคิดว่าจะทำยังไงให้ชาวนานั้นสมาร์ทมากขึ้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับไหนๆก็ส่งลูกหลานเรียนหนังสือแล้วเนี่ยลูกหลานก็กลับมาช่วยพลิกฟื้นทำให้พื้นนานั้นมีคุณและมีค่ามากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเป็นสังคมที่ ถือว่าน่าอิจฉาว่างั้นเถอะนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ทำสิ่งเหล่านี้เช่นเรื่องของการเพิ่มมูลค่านะครับไม่ใช่เพียงแค่ขายข้าวเปลือกอย่างเดียว
1: ครับ
0: อาจจะมีสินค้าและบริการอย่างอื่นด้วยเช่นแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวนี่ก็เยอะนะ
1: ครับ
0: นะครับหรือบริการอย่างเช่นทำเป็นโฮมสเตย
1: ์
0: สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปสัมผัส
1: ก็มีหลายคนทำมาแล้วนะครับ
0: ครับให้เห็นวิถีชาวนานะว่าเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงเสียงนกเสียงกามันร้องยังไงคือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงเหล่านี้เลยตื่นเช้ามาก็ได้ยินเสียงรถแล่นอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงใช่ไหม
1: ครับ
0: อยากจะไปนอนพักค้างสักคืนสองคืนตื่นเช้ามาได้ยินเสียงนกเสียงกาเปิดหน้าต่างมาก็เห็นทุ่งอันกว้างไกลอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้นะเป็นภาพในฝันของใครหลายคนนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ยังไม่ได้ทำหลายคนยังไม่ได้ทำก็มีนะ
0: มาถึงไปใช้บริการ
1: นั่นแหละ
0: ครับแต่ว่าสถานที่ที่ให้บริการลักษณะอย่างนี
1: ้มี
0: แล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นสถานที่ที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อจะไปทำอย่างนี้บ้างก็ได้เราไปท่องเที่ยวในฐานะที่ไปเป็นผู้ศึกษาดูงาน
1: ครับ
0: นะครับไหนๆก็เที่ยวแล้วก็เที่ยวแบบเรียนรู้ไปด้วยว่าเขาอยู่กันยังไงก็ทำกันยังไงอาจจะมาต่อยอดนะครับกลายเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะลูกหลานที่จบด้านก็ในด้านเศรษฐศาสตร์อะไรมาเนี่ย
1: ครับ
0: ด้านธุรกิจในการลงทุนในการทำสิ่งเหล่านี้ไปหลายที่นะครับนอกจากจะดูนาแล้วก็มีกาแฟด้วยนะดูนาแล้วก็กาแฟ
1: คาเฟ่
0: นะครับ
1: ค่อยๆคิดค่อยๆทำอยู่ได้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าใครมีที่ดินเป็นของตัวเองนะ
0: ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็น่าชื่นใจที่ว่าเราได้รับพระราชทานขวัญกำลังใจทุกๆปีผ่านพระราชพิธีสำคัญที่เรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้ชื่อเพลงชมทุ่งอะไรกัน
1: ดีเลยครับ
0: เฮ้เฮ
1: ้ฮ่าฮ่าโอ้
0: คืออาเพลิน
1: เสียงนี้ต้องอาเพลินพรมแดนนะครับ
0: โฮเลเลเลเลโฮเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นบทเพลงแห่งชาวทุ่งชาวนานะครับบทเพลงชมทุ่งครับ

0: งท้ายของรายการในวันนี้นะครับก็ให้กำลังใจเกษตรกรทุกท่านนะครับพระโคจะกินอะไรนะฮะก็จะมีคำทำนายนะ
1: ครับ
0: นะครับถ้าพระโคกินเหล้านะส่วนใหญ่ก็จะทำนายว่าจะมีการค้าการขายนำเข้าส่งออกดีการคมนาคมดี
1: ครับ
0: นะครับเป็นต้นรวมไปถึงถ้าพระโคกินพวกผลไม้นะครับปีนั้นก็พืชพันธ
1: ุ์ธัญญาหาร
0: ธัญญาหารดีนะครับแล้วก็มีพญาแรกนาก็จะมีเสียงพะนุ่งด้วยนะ
1: ครับ
0: กี่คืบกี่คืบก็ว่ากันไปคืบน้อยๆนี่จะน้ำท่าดีเหมือนกันติดตามกัน
1: ติดตามชมพระราชพิธีได้นะครับ
0: ครับน่าจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงเช้าๆนี่แหละนะครับ8 นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านสื่อต่างๆนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอให้กำลังใจชาวนาเกษตรกรและคนผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
4: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: หยาดน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศต่างทำไร่นาและปลูกพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายแตกต่างกันไปแต่มีความเชื่อและยึดถือเอาวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญยิ่งของเกษตรกรเพราะจะถือเป็นการเริ่มการเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองด้วยเช่นกันวันพืชมงคลมีความเป็นมาอย่างไรไปติดตามจากรายงานคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
3: พืชมงคลคือชื่อพระราชพิธีที่พระสงฆ์สวดพืชพันธัญญาหารเพื่อความเจริญเติบโตและเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีซึ่งเรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพระราชพิธีที่จะทำก่อนพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญส่วนวันพืชมงคลนั้นหมายถึงวันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณที่จัดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธัญญาหารและบำรุงขวัญเกษตรกรซึ่งเปรียบเสมือนการเตือนให้ประชาชนเริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชพันธุ์อันเป็นธัญญาหารหลักที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยสำหรับประเทศไทยพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีพุทธมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นพิธีสงฆ์ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญได้สืบทอดมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยและได้มีการจัดงานแบบเต็มรูปแบบตามประเพณีครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2479และว่างเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503คณะรัฐมนตรีมีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่และได้กระทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆเช่นข้าวเปลือกเจ้าข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวเหนียวถั่วงาเป็นต้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้พืชพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีมีการทำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและต่อมามีการเรียกวันแรกนาขวัญว่าวันพืชมงคลซึ่งมีการจัดไม่ตรงกันทุกปีแล้วแต่ว่าทางสำนักพระราชวังจะเป็นผู้กำหนดวันพืชมงคล1วันสำคัญของเกษตรกรไทยเป็นวันที่สร้างขวัญและสร้างกำลังใจให้กับเกษตรกรไทยทุกคนไม่ว่าปีที่ผ่านมาจะประสบสิ่งใดกันมาบ้างทุกคนสามารถเริ่มต้นเพาะปลูกใหม่ได้ในทุกๆปีด้วยการเริ่มต้นในสิ่งดีๆเริ่มจากวันพืชมงคลชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
4: ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับ

0: ไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ๆไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคนอะล้อเล่นล้อเล
1: ่
0: น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อะส้มจูบนี่ฉลาดมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าๆๆๆๆอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไปห่างๆเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อับแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าอับแปะหาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เหล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: แฟนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเรา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้
5: ยาอมกล่องเหลือง